0: how they learn to read, and then how reading has helped them. So yes, thank you for that. At the overview, we're starting with looking just at a few experiences. If anybody has done something that they feel happy about or that they would like to share about, we'd like to hear that. We are going to do some interviews with people who have really successfully added English to their life as a tool and find out how reading has helped them. We're also going to look at some more activities about developing reading skills. So it's a very exciting time that we have together, I hope. So let me just, I know that Nariporn will want to translate this, but if you just turn to the next slide, please. I'll let her give the description of what I've just said, but we're going to start really with talking to a partner. So somebody sitting right next to you at your table or somebody who's in the room, and talk about some of the reading activities you tried this week. Things that might have been new or things that you've always done. But just chat with a partner about activities that you've tried, and we may take in a couple of examples then before we begin into the interviews.
1: ค่ะวันนี้ค่ะสำหรับตอนที่9นี่นะคะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าจะเป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของตอนนี้ก็คือการที่จะสัมภาษณ์นะคะnon-native speakers นะคะถึงความสำเร็จหรือว่าผลของการที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่สองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะว่าได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes Marty
0: I want to see if anybody has anything to share
1: โอเคค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะค่ะขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์นิรมนไหมคะ
2: I have to show some pictures that will ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคFrom the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. And they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest.And the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. At the end, they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comment from other groups as well. Another activity that I used is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club.So I can let my student to read some graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Student can choose some book they like or they are interested in. So at the end, we have 50 minutes in English club. So 30 minutes to sit.And read quietly. At the end, some students have to say something after reading. What did they learn or they understand something and show and tell story to

0: you.
1: Yeah, a couple of wonderful, just a couple things I want to highlight about that is I like the idea because, as you said, they don't really know a lot necessarily. They might not have a lot of background knowledge, but they might have some about these countries, Uganda, Sierra Leone, Zambia. And so what you're doing is you're making it, you know, it's interesting. It's interesting, and it is testing. It's not building. Sometimes reading, we're always building on background information. And in this case, you're building, you're creating some information for them that now they can build on. So the next time maybe they pick up an English language newspaper, they might be interested to see something about Uganda, because maybe they hadn't ever seen that before. So that's, you know, really interesting to be able to then, you create the interest through reading. And sometimes we talk about, you know, you create interest. Our previous colleague talked about the list of, it's true. You read because you become more interested in reading. I mean, that's how it works. So we have to find ways to create an interest in reading. And this is a very interesting tool. Thank you.
0: Thank you.
1: Nora Porn.
2: ค่ะสำหรับอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะอาจารย์ก็บอกว่าได้นำเทคนิคจิ๊กซอว์รีดดิ้งไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์เลือกเรื่องที่นักเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีความรู้มาก่อน background knowledge นะคะอย่างเช่นเรื่องของประเทศในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่านนะคะเสร็จแล้วก็มาชัฟเฟิลนะคะกรุ๊ปมารวมกันใหม่แล้วก็มาแชร์อินโฟเมชันกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราสอนอะไรนักเรียนเนี่ยเราเคยบอกว่าเขาควรจะมี background knowledge เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเขาถึงจะสนใจแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่รู้เลยหรือรู้น้อยมากอย่างเราเนี่ยเรารู้เรื่องประเทศในแอฟริกานี่น้อยมากเนี่ยก็อาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้นะคะว่าเราไม่เคยรู้เลยนะเพราะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องของเขาดีไหมนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเป็นกิจกรรมซึ่งทำให้เขาเกิด background knowledge ขึ้นมานะคะแล้วขอย้อนไปที่อาจารย์นิรมนนะคะจากทางกรุงเทพที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่าอาจารย์นำกิจกรรม เรื่อง labels นะคะไปใช้นะคะอันหนึ่งนะคะที่ว่าให้นักเรียนลองเดานะคะเห็นดู labels แล้วก็เดาว่าสินค้าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ให้ลอง match นะคะสินค้า2ชิ้นที่ดูว่าน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจารย์นำไปใช้เรื่อง extensive reading ใน English club นะคะโรงเรียนของอาจารย์นี่มีคลับต่างๆให้นักเรียนเลือกเข้านะคะแล้วก็นักเรียนของอาจารย์นี่นะคะก็อยู่ใน English clubซึ่งเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะคะอาจารย์ก็จะให้เลือกหนังสืออ่านอะไรก็ได้นะคะในเวลาแค่50นาทีเนี่ยอ่านสัก30นาทีไม่จำเป็นต้องอ่านจบเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็อีก20นาทีก็จะมาให้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่านเรื่องอะไรค่ะ Yes, Marty.
1: Okay. So what we want to do this evening, as I predicted in our early moments, is as we kind of winding down our time together talking about reading, we'd now learn from people who are English language speakers and readers. And so if I could have the next slide, one of the questions that we want to explore a little bit this evening is what creates, I use the words competent and confident, English language users, and how does reading support that? So when I think about competent, of course, I'm talking about people whose English language ability allows them to do the work that they want to do in the world, their studies, their activities with friends, maybe traveling, whatever the case may be. The second thing we want to ask about is how did reading help them develop their skills? And I have a bit of a hint that, in fact, that's different for different people. There's not one answer to that. And what advice do they have for you and your students based upon their experience? So we're going to begin with a colleague.

0: here from Vermont in just a few minutes, and then we're going to interview somebody in Hua Hin, and then we're going to end up with an interview with our own Ajahn Naraporn in Bangkok, because she's a great example of that same sort of phenomena. So I had asked you to bring some questions, and I have some questions. So after Ajahn Naraporn translates this bit, we're going to start with our first interview right here in a few minutes. And I'll ask him a couple of questions, and then we would ask maybe one question from each of Hua Hin in Bangkok. Then we'll go on to the second person, one question from Bangkok, and maybe an additional question from me, and then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip. We're going to be surprised, because what I find out is that reading is a fairly challenging activity for almost everybody, especially in the early years. So let's, you know, it'll be great to listen and hear what our colleagues have to say. So go ahead, Naraporn, and then we'll begin with our friend Sehun here in Vermont.
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่อาจารย์มาดี้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ non-native speakers นะคะถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะและซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์ได้อาจารย์ได้เชิญนะคะทางเวอร์มอนต์นะคะมีหนึ่งท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางหัวหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ใน handout ของอาจารย์นี้มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะท่านในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากหัวหิน1คำถามกรุงเทพ1คำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes Marty please
0: Okay thank you So let me introduce our friend and colleague here, Mr. Sehun An.
2: Hello, everybody.
0: And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot.
2: Sure.
0: But we begin with the question of, if you could just tell us just briefly where you come from, where you, when, how you learned English, and mm-hmm. when you learned, when you first, your first memories of learning to read in English. And then if you stop after that, and then Ajahn Naraporn will translate for everybody.
2: Okay, that's good. Again, my name is Sehun An, and I am originally from South Korea. And let's see. I started learning English, I believe, after my elementary school, because back then the English wasn't really booming in my country. Mm. So I would say about when I was 12, we started learning alphabets, you know, starting from A, B, C, D, E, F, and all that, yeah. So that's what that is. And just a little background for myself is I came to the United States about 10, 11 years ago when I was in my mid-20s. So I came here as a grown-up. Rather than as a young child, so just wanted to let you know that. Yeah.
0: So when you started to study reading, mm-hmm. it was literally at the alphabet level. At age 12. Mm-hmm. And just a word. What did you think about that? Was it easy for? I mean, because it's a different writing system, just like from Thai to English. It's so different.
2: It is.
0: So for you, what did you think about? How did you feel? Do you remember? Looking at the letters and trying to

0: figure that out?
1: Well, what I remember was I didn't see it as a language per se, but because it was part of the classes, part of, you know, one of the major subjects that school taught, and we had to learn it. It was somewhat obligation. We had to learn it no matter what.
0: Hmm.
1: So we had to memorize it. So mm-hmm. I didn't really have a good taste or a good good memory about it.
0: It was not fun.
1: It wasn't fun at all.
0: Was not fun at all. Okay. I think many people share your experience. So go ahead, Narapur. Why don't you give that background, and then we have a couple more questions for Sehun.
2: ค่ะที่เห็นอยู่นะคะหนุ่มรูปหล่อจากเกาหลีใต้นะคะมิสเตอร์เซฮุนอ่านนะคะค่ะ A handsome guy from South Korea I told them ค่ะคุณเซฮุนก็บอกว่าเริ่มเรียน ABC เนี่ยอายุ12เพราะว่าตอนนั้นที่โรงเรียนในเกาหลีนะคะไม่เพิ่งเริ่มสอนภาษาต่างประเทศตอนนั้นแล้วก็เมื่อเดินทางมาอเมริกานี่ก็โตแล้วนะคะมาอยู่ได้ประมาณ11ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์มาที่ถามว่าคิดยังไงเมื่อตอนที่เรียนภาษาเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเซฮุนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไมฮะถูกบังคับให้เรียนนะคะอยู่ในหลักสูตรแม่เหมือนของเราเลยใช่ไหมคะถูกบังคับให้เรียนแล้วก็เลยต้องเรียนแล้วก็ต้องใช้วิธีท่องจำนะคะแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะคะเป็นไงคะคล้ายๆของเราเลยนะคะสถานการณ์ค่ะ Go ahead Margie
0: So I want to ask Sehun two questions and then maybe we'll take some questions from the audience One is I want to what did his teachers do to help him So what did your teachers do
1: Well my teachers gave us a lot of tests and pop-up quizzes and
0: was that helpful
1: I don't know. Yeah, in a way, yes, because we had to memorize a lot of things, and if we fail to do that, and if we fail on test scores, we had a corporal punishment. So that means teachers were allowed to,
0: to hit you.
1: To beat us sometimes badly. So it was kind of a survivor for us.
0: Yeah.
1: Yes.
0: And so and on the test, did you have to be? Were you tested on vocabulary or comprehension? What did they test you on?
1: There are some books about grammar books. So we have to memorize all the rules, and we have to find out what is wrong with a given sentence. When it comes to vocabularies, teachers normally give out a list of vocabularies, whether it's synonyms or antonyms,
0: yeah.
1: And we have to sort them out. Which is, you know, they give one vocabulary, one word, and we have to find the exact same word. So it's just a list of things that doesn't really mean anything to us.
0: Hmm.
1: We couldn't relate any words from one word to another.
0: Hmm.
1: It's rather just a repetition of memorization.
0: Lots of memorization, yep. Repetition. Okay, go ahead, Narapur, and then I've got one more question for Sehun.
2: ค่ะ จะมาที่ถามคุณเซฮุนว่าคิดยังไงคือครูเนี่ยได้ช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรนะคะเพื่อให้เรียนรู้นะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าคุณครูเนี่ยช่วยคือให้ทดสอบเยอะมากให้เทสเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็เลยต้องท่องจำเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถูกตีด้วยนะคะค่ะแล้วก็การท่องจำก็ส่วนใหญ่จะจำแล้วฮะกดแกรมมานะคะจำคำศัพท์คำศัพท์ก็ให้มาเป็นลิสต์ยาวเลยนะคะก็ต้องท่องจำความหมายนะคะแล้วก็ซึ่งก็คือความหมายของคำนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สื่ออะไรเลยนะคะคุณเซฮุนบอกมันไม่ได้สื่ออะไรเลยเพราะว่าจำเป็นคำคำค่ะโอเคมาที
0: โอเค and my last question and then we're going to go directly to Hua Hin for a question and back to Bangkok for a question before we move on to our next interviewee I want to ask Sehun okay given that so he started with alphabet sounds like he had to memorize a lot of things sounds like there was maybe punishment if he didn't do a good job. And there was probably a lot of good things within that because, in fact, I don't know if you have noticed, but Kun Sehun's vocabulary is quite good. So he probably learned a lot of things, you know, from those difficult tasks.

0: My final question before we hear from you is, how does he feel about reading in English now? So now many, many years have passed. Does he like it? And what does he read in English? And how does he feel about it? So go ahead.
1: Thank you. As I shared with Marty, this is a loaded question. How do I feel about reading in English now? Since I've been here for more than 10 years, the English has become somewhat my first language, except in my house, because I still use Korean in my house. But at the same time, I have to read a lot, job related, and news and newspapers and some books. But occasionally I read novels or some fun things. Rather, I actually want to answer your question by just going back to my high schools and my college. What I read back then was, there was a famous magazine still circulating in this country called Reader's Digest. Not a lot of people read that magazine anymore, but for some strange reason, I started reading that Reader's Digest because at the bottom of almost every single page, there was a joke or some kind of pun or comics there. And I found it very particularly funny because I can get to see how Americans make jokes and sometimes trying to figure out what this simple word means, because sometimes words can mean different things. Mm-hmm. So by reading that magazine, I think that was one of my foundation of English skills and the reading and writings from my high school area. Yeah. So, most of the time I do enjoy reading, but like I said, I have to work, and work-related readings are not always fun, but I'm quite certain they know that too.
0: Yeah, so. But that's also interesting, because if you don't know about the Reader's Digest, what's also interesting, I saw somebody nodding here that someone else has encountered Reader's Digest. Usually there are articles that might be longer in another publication, and then they're condensed. And so they make it easier for people to read. So Ajahn Narpon, go ahead with that, and then we'll take a question from Hua Hin for Sehun, and then one from Bangkok.
2: ค่ะอาจารย์มาดี้ถามว่าตอนแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการอ่านนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อ่านคือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะคะก็ใช้ต้องใช้ทักษะการอ่านมากมายนะคะทั้งอ่านที่เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ของคุณเซฮุนนะคะแล้วก็อ่านข่าวสารอ่านบางครั้งก็อ่านนิยายนะคะแล้วก็คุณเซฮุนก็พูดย้อนไปถึงสมัยเรียนไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนในคอลเลจนะคะว่าชอบอ่าน Reader's Digest นะคะซึ่งอาจารย์ที่ณที่นี้ก็คงจะรู้จักใช่ไหมคะ Reader's Digest หนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าที่ชอบอ่านนี่ก็เพราะว่าตรงท้ายหน้าของเกือบจะทุกหน้าเลยจะมีโจ๊กอยู่นะคะคือมีเรื่องขำขันนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขียนอยู่สั้นๆก็ชอบอ่านตรงนั้นด้วยก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องขำขันของเขานะคะในวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะซึ่งหนังสือ Reader's Digest เนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งมักจะเอาเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะคะในขณะนั้นเนี่ยมาลงแล้วก็จะดัดแปลงนะคะอาจจะให้ภาษาง่ายขึ้นหรือว่าจะตัดทอนให้สั้นลงแล้วก็เอามาลงใน Reader's Digest ค่ะ Yes, Marty.
0: Okay, so is there a question from Hua Hin for our friend Sehun?
2: ค่ะ หัวหินมีคำถามสำหรับคุณเซฮุนไหมคะทางกรุงเทพคิดไว้ด้วยนะคะ
3: Hi, Marty. I want to ask
0: Good to see you.
3: The handsome guy from South Korea. Someone that you were a student in Korea right now, and what do the teacher in Korea? What

0: want them to change the technique to teach reading, to teach English reading. What kind of teaching do you want?
1: For the teacher now.
2: Yeah. To stop memorization. Yeah, that's all I want to know. Well, and I wish they start teaching conversations. And I believe that last time I checked, they started doing that. They started doing more practical languages, practical mm-hmm. conversation, rather than mm-hmm. sticking to grammars and all that. But it has been old traditions. Mm-hmm. They still value TOEFLs and TOEICs. Mm-hmm. Very highly. Mm-hmm. If you want to get a job, you have to get a high score in TOEICs or TOEFLs. So it is still a stronger point in schools, but it doesn't really help any students communicating with English speakers in any manner whatsoever. So I'm just hoping that
1: make it practical.
2: Oh yeah.
1: Get the memorization out of there.
2: Somewhat, yes. It has helped me, but still, some other students hated it. So
1: yeah, but also, I mean, would you recommend that they change the kinds of things that they have students read?
2: Yes, absolutely. Yeah, that is true, because what they're lacking is that they don't make learning English fun. And I think it is very important in any kind of subject for those students who doesn't like mathematics, because they found there's no fun in there. So I think, you know, that the same rule applies to English or any other subject too.
1: Yeah.
2: If it gets boring, especially in earlier age, like in elementary school or middle high school, you're not going to lose the interest for the rest of your life.
1: Right.
2: That's what I think.
1: Yeah. Okay, thank you. Go ahead, Norport.
3: ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็ถามคุณเซฮุนว่าถ้าอยากจะแนะนำนะคะครูที่สอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะแนะนำว่ายังไงคะคุณเซฮุนก็บอกว่าให้เลิกการท่องจำนะคะอย่างแรกเลยเลิกที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจำแล้วก็ให้เริ่มสอนการสนทนานะคะแต่ตั้งแต่ต้นๆนะคะเพราะจะมีประโยชน์มากแล้วก็คือสรุปก็คือว่าให้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสนุกแล้วก็ practical นะคะคือใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับกฎไวยากรณ์แล้วก็พวกคำศัพท์ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจารย์คุณเซฮุนบอกว่าที่เกาหลีก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะก็ยังจะต้องให้นักเรียนเนี่ยยังใฝ่ฝันที่จะต้องสอบ TOEFL สอบ TOEIC ให้ได้นะคะแล้วของเราก็มีเพิ่มอีกอันคือ IELTS ใช่ไหมคะนะคะเพื่อที่จะศึกษาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อสอบพวกนี้บางครั้งก็ไม่ได้เน้นทางด้านคอมมิวนิเคชันนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ปรับมากขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณเซฮุนบอกว่าทุกวิชาด้วยนะคะควรจะสอนให้สนุกนะคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆโอเค anybody from Bangkok anybody wants to ask คุณเซฮุน a question pleaseค่ะมีไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์มาริกาค่ะ
1: โอเค thank you ค่ะ
4: Hello teacher Marty and Mr. Seun yes I have one
1: Hello.
4: question to ask okay do you think what is the most difficult for you to read in English
1: the most difficult thing to read in English yeah okay Seun what's the most difficult thing to readfor you
2: in terms of subject
1: I think it could be subject or maybe the genre the nature of the text what's the hardest thing maybe the thing that you avoid the most because it's so hard that you don't actually want to read it maybe you would rather not
2: I have to say poems because I have to admit that I used to be a poet back in my country, mm-hmm. and I love my language, Korean, mm-hmm. because they're so beautiful and full and rich in expressions and nuance. But for English, since it's my second language,

0: lot. You can pick up something like ant, and then you have to mm-hmm. go to the library and do a little mm-hmm. research about ant or any subject that mm-hmm. you pick up, and come back to class, and you have to summary. They give us a limitation of time, say 2 minutes, about ant. You have to summarize and then tell your friends. So this is one thing. And second technique that I like is the teacher came into class with different reading materials and in different colors. So, so all of us, we have different pace in reading. So we would pick up the color according to our ability. And in one page, there's a story and there are questions, and we have to answer the questions. So the teacher would check our comprehension. But vocabularies, that is really hard because they were all strict and we had to memorize. The most difficult things are when I was in grade 12, I could read something like Students Weekly or the newspaper. But when I was in the universities, I could not understand something like Financial Times or Economist. So I have to keep reading because I have no choice. I joined the Affairs Ministry, so I have to try to, you know. And later, when I went to the States, then at that time, absolutely no choice. You have to study very hard. So one day, it's also very strange because one day you just woke up and you realize you could do it, you could read it. So right now, it becomes like Thai in a way to me.
1: Thank you so much. And we'll ask you a couple of questions, but I wanted to just summarize a couple of what I thought were interesting points from what you shared. First of all, again, we hear about the culture of reading being instituted at an early age. So Winnie the Pooh, these children's texts. And I have to say, you know, I no longer have small children, but when I did, I enjoyed reading some of those classic books because with small children, you get to read them over and over again because they never get tired of hearing the text. So either your own children, your grandchildren, your nieces, your nephews, children in your classroom, if you even select a couple of the classic English children's books and read them over and over again, you're beginning to instill in them the sense that, oh, reading is a normal activity. And then we take it all the way to the other end of the spectrum where we find that, as Kun Ann is saying, now all of a sudden, you know, she had to read in English. Her work demanded it of her. It was difficult and frightening, maybe, but because she continued to do it all the time, all of a sudden it became, as she said, almost like Thai. It's become something that's almost natural. And this is, I think, the thing we're aiming towards for all of our students. So let's let Ajarn Naraporn translate that, and then we'll start with a question. Sorry, we're going to keep you on the hot seat just for one more minute, just a question from Bangkok, and maybe Sehun will have a question for you too. We'll see. But go ahead, Naraporn.
2: ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่าน หนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาอังกฤษวินนี่เดอะพูหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม้แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่านที่เรียกว่า graded readers ค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่านจบกล่องสีชมพูก็จะขึ้นไปสีส้มได้ขึ้นไปสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์คงจำได้นะคะไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็พอมาถึงและอาจารย์อ่านพวก Students Weekly ด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเสริมจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะทำข่าวทำเรื่องอะไรที่สั้นๆSimplify ง่ายๆนะคะสำหรับให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็พอแต่ว่าพอมาทำงานนะคะก็ต้องเปลี่ยนแนวอ่านนะคะอาจารย์ทำงานเคยทำงานกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนแนวอ่านต้องไปอ่านเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองอ่าน Financial Times ซึ่งสือพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ายากที่สุดเลยนะคะฉบับนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นงานอาจารย์ก็ต้องอ่านแล้วก็อาจารย์ก็มีความมานะอุตสาหะนะคะก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่านเป็นประจำจนเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะคะคือทักษะการอ่านนี้พัฒนามาจนทั้งณวันนี้เนี่ยก็อ่านได้ทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคือถ้าเราสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนของเราให้เด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย์มาตี้แนะนำว่าอย่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยนะคะ อย่างเช่นพวกหนังสือเด็กๆที่เป็นอาจารย์เรียกว่าคลาสสิกบุ๊กนะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนะคะและอ่านแล้วอ่านอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะได้จำได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเคยชินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประเด็นที่ว่าเวลาพอเราทำงานแล้วเราจะต้องขวนขวายที่จะอ่านนู่นอ่านนี่เพื่องานของเรานะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งทำให้ เราได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ Yes Marty
1: Okay let's just take one question from Bangkok for Anne if there is one anybody have a question for her about learning to read
2: ค่ะอาจารย์จะมีคำถามอาจารย์แอนไหมคะNot yet.
1: Do you have any questions to ask her?
3: Indeed I do.
1: Sehun has a question for Kun An.
3: Kun An, my question is very simple, so you don't have to be nervous about it. I was just wondering, what was the last book that you read, the English-based book? And if you had one to recommend to me or to the group for today, what would you recommend to read?
1: Great.
0: I think I'm a child at heart, so I love Alice in Wonderland because when I was young,
3: okay.
0: I read Alice in Wonderland as a child would read. As children, but when I grow older and older, and I read it again and again, you could see the philosophy, the essence of life, which is hidden among those nuances in the book. For instance.There was a scene when I think the rabbit, the Mad Hatter, was running and jogging, racing. And then the question is, are you actually running or is the time actually advancing?
3: Hmm.

0: In your daily life, actually, what are you competing with? And this has, I think, this has the additional enrichment in our life, in our personal development. Thank you.
1: Yeah. Thank you for that. And what I want to add to that as well is coming back to the idea, I mean, oftentimes it's true that we have English language texts for children that are very simple. You know, the language is so simple.
2: Yeah.
1: And we have these English language texts whose language might be simple. I mean, Alice in Wonderland is tricky. I mean, it's difficult and challenging. But even even with the simple language, there's sometimes these very deep meanings. So coming back again and again and again to some of these simple texts, you know, we don't have to read necessarily very difficult texts in English to have the benefit. So as you've said, going back to some of these perhaps childhood texts gives you great benefit.
2: That which reminds me of Little Prince.
1: Yeah, The Little Prince is another great one.
2: It's another great book that I can think of, yeah.
1: Yeah, thank you. Okay, Naraporn, and then we come to you.
3: ค่ะคุณเซลนะคะก็ถามคุณแอนว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรนะคะอาจารย์แอนก็บอกว่าอ่าน Alice in Wonderland นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่พอมาอ่านในวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่ถามว่าถามกระต่ายว่ากำลังวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเนี้ยมันวิ่งไปคือหมายความว่าเวลามันใช่ไหมคะคือคุณแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกับตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมีฟิโลโซฟีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเราก็อ่านเอาสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นอีกมุมมองซึ่งอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก็เนี่ยนะคะการที่เรากลับมาอ่านซ้ำนะคะหรือว่าอ่านเรื่องอะไรที่เคยอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คุณเซวินก็บอกว่าก็เตือนให้นึกถึงเรื่องLittle Prince right
1: yes
3: ค่ะเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่ารักนะคะที่อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบื่อแล้วก็มีฟิโลโซฟีอยู่ในนั้นด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: เธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
3: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โ
3: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
3: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาครับรวมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยของบ้านเรานะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมาเลยครับเราอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวากรุงเทพมหานครนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากศน.เขตยานาวานะครับซึ่งกศน.เขตยานาวาเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ศูนย์กศน.เขตยานาวาแห่งนี้ได้มีการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการได้นำผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน่าสนใจมากทีเดียวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวานะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุชคำดีบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้อำนวยการครับวันนี้นี่เรามาอยู่กันที่กศน.เขตยานาวาที่เดิมแต่ว่าอาจจะข้ามฟากมานิดนึงนะครับตรงนี้คือส่วนตรงไหนครับผมครับ
1: ตรงนี้ก็คือของชุมชนวัดคลองภูมิส่วนของแฝงช่องนนทรีเขตยานาวาเหมือนกันในพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: ผอ.ครับซึ่งที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษครับถึงพาผมแล้วก็คุณผู้ชมมาในวันนี้ครับ
1: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสืบเนื่องจากเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้แหละแล้วก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวชวนไปดูไปชมกันดีกว่าไหมคะ
0: ได้เลยครับผอ.ครับยินดีมากเลยครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ตรงนี้คือเขียนว่าการสานกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคืออะไรครับกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคร
2: ับ อันนี้มันเป็นอเนกประสงค์ค่ะคือว่าจากแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นก็หันมาใช้แบบนี้มันสะดวกค่ะมันเบาแล้วมันก็ดีประหยัดมันประหยัดค่ะแล้วมันไม่แตกนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
2: มันทนเป็น10ปีเลยค่ะ
0: คือปกติกระถางต้นไม้เราก็จะใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็มีโอกาสที่จะแตก
2: แตก
0: แล้วครับเราก็เลยมีการผลิต
3: ใหม่ประยุกต์ใหม่ประยุกต์ใช้ใหม่
0: ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วใส่ดินเข้าไปแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมครับ
2: จ้าแบบนี้ค่ะน
0: ี่นี่นะครับ
2: ใช้แบบนี้
0: แล้วอ๋อแล้วต้นไม้ก็โตขึ้นตามปกติเลยนะคร
2: ับ จ้าแบบนี้แบบมันสะดวกครับมันไม่อมน้ำค่ะน้ำจะไหลออกแบบสบายเลยค่ะ
3: มีระบาย
2: จ้ามีระบายแล้วดอกไม้ไอ้มันก็ไม่อมน้ำมันสะดวกอ่ะและทนค่ะ
0: แล้วทำยากไหมครับคุณพี่ครับ
2: ก็มันก็ยากอยู่ค่ะ
0: ก็ยากอยู่นะครับก็ใช้
2: แล้วก็มีเวลาให้มัน
0: ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยนะครับ
2: อันนี้วันนี้ก็ทำเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
3: มันมีแบบ
0: โอ้
3: ทำมีแบบ

0: มันมีแบบมาแล้วก็มีอันพวกนี
1: ้คุณพี่ครับสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
0: ประมาณ
2: ย
0: ัง
2: ไม่ได้ติด
0: มันใช่ที่อาจารย์ก็ว่า50บาทเนาะ
1: 50บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดจำหน่าย
0: จ้ะตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่าย
1: โอ้โหนี่ผมว่าถ้าเกิดขายมาจริงๆนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะจะขายดีเลยทีเดียวนะครับ
0: ไม่แพงค่ะ50บาท
1: ลงทุนครั้งเดียวมีคนจองหรือยังครับพี่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์เหมาหมดเลยครับนี่ครับจุดต่อมาครับตรงนี้นี่คืออะไรครับ
0: ก็คือเครื่องพิมพ์พวกนี้แหละเครื่องแบบอันนี้แหละ
1: อ๋อ
2: เรา
1: สอ
2: นทำด้วยนะครับใครสนใจก็มาเรียนรู้กับเราได
1: ้มีการสอนทำตรงนี้นะครับเป็นก็คือการสร้างแบบกระถางต้นไม้จริงๆแล้วมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมฮะ
3: ได้
1: เป็นได้หมดเลยนะครับ
4: น่าจะได้
1: นี่นะครับโอ้นี่นะครับ
3: เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้าง
1: ครับโครงสร้าง
3: เราต้องทำโครงสร้างขึ้นมาก่อน
1: ครับ
3: แล้วก็ทำให้เดี๋ยวลูกขนาดนี้แล้วก็ทำให้โตกว่านี้ก็ได
1: ้ครับ
3: ทำเป็นใหญ่
1: ๆโอ้นี่มีเส้นในการคำนวณอย่างดีด้วยนะครับเนี่ย
3: ต้องคำนวณกันหมดเลย
1: ครับ
3: มันจะได้ออกเป็นรูปร่างขึ้นมาเราต้องวัดก่อน
4: วัดก่อนแล้วก็ทำให้มันออกมาแบบ
1: ครับตอนที่ทำชิ้นแรกเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้แบบเป็นโครงสร้างที่
3: ก็
1: มาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยครับ
3: เราตอนแรกๆเราก็ใช้เวลา3ชั่วโมง
1: ครับ
4: แรกอ่ะนะ
1: ครับลองผิดลองถูกมานานมั้ยครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ
3: ก็นานครับ
1: นานเหมือนกันนะครับ
3: ใช้เวลานาน
1: ใช่ครับ
3: เป็นอาทิตย
1: ์
3: อ
1: ่
3: ะ
1: เป็นอาทิตย์เลยนะครับ
3: ตัดแล้วตัดอีก
1: เสียไม้ไปหลายอันเลยนะครับแล้วไม้นี่มาจากไหนนะครับคุณพี่ครับ
3: ก็ไปหาซื้อร้านขายของเก่าร้านไม้ร้าน
1: ก็คือใช้วัสดุเก่าที
2: ่มีใช้งานแล้ว
1: พวกเฟอร์นิเจอร์มือสองตรงนี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้วนำมาประยุกต์
3: ใช้
1: ซ้ำได้อีกนะครับเอาละครับจากกระถางต้นไม้แล้วก็แบบการสร้างแบบกระถางต้นไม้เครื่องงานไม้นะครับมาสู่นี่ตรงนี้ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ
5: ครับ
1: นี่นะครับ
5: อันนี้เป็นปุ๋ย
1: สวัสดีคุณพี่คร
5: ับ สวัสดีครับผม
1: เมื่อกี้คุณพี่นี่พยายามส่งเสียงช่วยพี
5: ่ๆนำเสนอครับเพราะว่าทางกสน.ยะลาวาเราผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับแล้วก็สอนให้กระชุมชนได้ผลิตปุ๋ยและเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกนะครับ
1: นี่นะครับ
5: นะครับเป็นขี้ของไส้เดือน 100% เลยนะครับ
1: เป็นมูลของไส้เดือนนะครับออกทีวีครับเราจะพูดขี้เครื่องไม่ได
5: ้
1: คร
5: ับ เดี๋ยวผมคงรู้จักว่าไอ้มูลเป็นยังไงนะ
1: มูลไส้เดือนนะคร
5: ับ
1: ภาษาชาวบ้านก็ขี้ไส้เดือนเนี่ยแหละคร
5: ับ แล้วก็สอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับ เพ
1: ื
5: ่อผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเราตัดวงจรปุ๋ยเคมีซึ่งทำให้ดินเสียนะครับพอใส่มีทั้งฮอร์โมนโพแทสเซียมนะครับแล้วมีธาตุอาหารครบและที่สำคัญที่ปุ๋ยเคมีมีคือมีฮอร์โมนครับ
1: ครับ
5: ทำให้พืชแตกยอดแตกดอกแตกใบครับผม
1: โอ้นี่คือมีการทดลองใช้
5: ทดลองหมดเลยครับ
1: จริงๆแล้วนะครับ
5: นี่รอบๆตัวเราที่เห็นเลยนะครับนี่คือผักที่ใช้มูลไส้เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับต้นหอมผักชีผักคะน้าใบมะกรูดพริกนะครับคือทุกอย่างที่มันจะเผ็ดมันก็จะเผ็ดไอ้ที่มันไม่ฉุนมันก็จะฉุนครับเขาจะมาทำให้พันธุกรรมพืชเด่นในด้านไหนนะครับ
1: นี่ก็คือปลูกกลางเมืองตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับปลูกในกระถางที่แบบว่าใช้กระถางใช้จากยางรถยนต์
5: ใช่ไหมใช่ครับ
1: ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นะครับก็จะมีคุณผู้ชมก็จะมีวิธีการใช้นะครับม
5: ี
1: ประโยชน์นะครับนี่ฮะนี่ทำกันเองเลยเหรอครับคุณพี่
5: ทำกันเองครับแล้วก็สอนชุมชนด้วยครับ
1: อืม
5: คุณลุงครับเนี่ยฮะ
1: คุณลุงลำปางนี่คือท่านไหนคุณลุงลำปางนะครับ
5: โอ้โหนะครับคนเพาะเลี้ยงเลยครับ
1: แหมไม่ธรรมดาซึ่งเรามีวิธีการเลี้ยงให้ดูด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะพาไปดูกันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับรับปุ๋ยนี่
5: อันนี้คือ
1: ขายแพงไหมครับคุณพ
5: ี่ไม่แพงครับผม
6: ไม่แพงโลละ60บาท
5: โลละ60บาทคร
1: ับ โลละ60บาทนะครับ
5: ราคาปีกเลยครับ
1: ราคาปลีก
5: ราคาปลีกคือ60บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อเยอะก็ลดราคาได้อีกครับราคาส่งและที่สำคัญต้องย้ำครับเป็นขี้ไส้เดือน 100% นะครับไม่มีดินผสมนะครับ
1: ไม่มีดินผสมแน่นอนมูลไส้เดือนนะครับ60บาทแล้วขายดีไหมครับผมอยากทราบครับเผื่อถ้าเกิดขายดีมากผมจะลาออกมาขายกับคุณพี่เลยครับ
5: แน่นอนครับ
6: อย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพ
5: เราส่งเสริมครับส่งเสริม
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพี่ไปสอนผมเดี๋ยวผม
5: อันนี้ใส่ทั้งดินนะครับอันนี้เราก็ผลิตมาจากปุ๋ยนี้ก็แปรรูปมาเป็นฮอร์โมนได้อีกครับ
1: นี่นะครับ
5: ครับ
1: โทษนะครับ
5: เป็นฮอร์โมนครับผม
1: ดื่มได้เลยใช่ไหมครับคุณพี่คร
5: ับ ใช่ครับ
1: จุ่มได้หรอ
5: ไม่ได้ครับสลับพืชครับ
1: สลับพืชนะครับอ
5: ันนี้ทำให้ติดดอกออกผลและผีใบนะครับเราทดลองใช้กับผักหวานทดลองใช้กับต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์ที่บอกว่ามันไม่แตกยอดไม่ออกดอก1ขวดผสมน้ำได้10ขวดนะครับฉีดปุ๊บ นับไปอีก3วันเริ่มมีตาดอกเลยครับตาย่อตาดอกประมาณนี้ครับ
1: โอ้การันตีเลยครับ3วันขึ้นแน่นอน
5: มันจะมีจะเห็นปุ่มๆเข้ามาเลย
7: ด้วยนะ
5: ครับ
7: ป้องกันมะเร็ง
5: ใช่ครับเพราะมันมีกลิ่น
7: ป้องกันนะไม่ใช่ถ้ามะเร็งกัดถ้ามะเร็งกัดกินไปแล้วไม่ได้
1: เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน
5: ใช่ครับ
1: ในพื้นที่เขตกศน.ยานาวานะครับ
5: ได้2อย่างนะครับได้ทั้งปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ

0: ขาพ่อขาวเราคือคิดทำเครื่องเพาะถั่วงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเพาะถั่วงอกเอง
1: โอ้โห
0: ให้ใช้เองในท้องถิ่นของเราเอง
1: บริโภคกันเองเลยนะครับ
0: เองชิ้นนี้มาจากโครงงานของนักศึกษานี่ท่านเป็นนักศึกษากศน.นะคะ
1: โอ้โหท่านนักศึกษานะครับ
0: นักศึกษาแล้ว
1: เป็นลูกศิษย์พ่ออีกทีใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วเราไปประกวดได้รับรางวัลที่1เลย
1: รับรางวัลได้ที่1นะครับ
0: นี่นะ
1: ทำเองนะครับ
0: ค่ะทำเองเนี่ยลุงทำเอง
2: เนี่ย
1: คุณลุงเริ่มต้นทำไมถึงคิดที่จะสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเครื่องนี้ขึ้นมาครับ
3: พอดีท่านผอ.เขา จะหาวิธีแบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษนะครับนี่ทำไงน้ำหมุนเวียนเราใช้ระบบน้ำหมุนเวียน
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ว่าเมื่อก่อนเราก็ทำเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำแบบนี้เราจะเจาะรูเจาะรูครับลดเอา
1: อ๋อเจาะรูแล้วก็ลดเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับแต่ทีนี้เรามาค้นคิดเอาผัก
1: น
3: ี่
1: นะครับแต่ผมขออนุญาตให้กล้องเห็นด้วยนะครับนี่นะครับ
3: เป็นฝักมาต่
1: อ
3: ต่อทำจะดูดจะเป็นมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ตัวนี
1: ้เป็นมอเตอร์อย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆตู้ปลาอย่างนี้หรือเปล่าครับ
3: ครับมอเตอร์ตู้ปลาแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่ EM
1: โอ้นี่เป็นแบบว่า
0: จังร
1: ถ
0: เลย
1: ไทยประดิษฐ์เลยใช่ไหมครับนี่โอ้คุณลุงประดิษฐ์เองเลยครับขอจับมือเลยครับลุงครับสุดยอดมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นปลาชาวบ้านเลยนะครับแล้วองค์ความรู้พวกนี้นี่ลุงเอามาจากไหนครับ
3: ก็
0: อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเรามาคุยกัน
3: แล้วก็มาดูแล้วก็มาปรึกษากัน
1: ครับแล้วเป็นไงครับขึ้นดีไหมครับถั่วงอก
3: ขึ้นก็
0: ดีมาก
3: นี่อย่างเงี้ย
0: เราไปขายที่
2: เปิดดูนะครับ
0: เหมือนกัน
2: เปิดระเบา
3: เปิดจะมูบมันจะเป็นช
1: ั้
3: น
1: ๆโ
0: อ้ทำไม
2: 3วันได้ทานครับผม
3: สามวัน
2: ได้ทานนะครับ
1: 3วันได้ทานเลยนะครับ
2: ได้ทานครับไม่ต้องมานั่งคอยรดน้ำครับ
1: ไม่ธรรมดานี่เอาขึ้นมาโชว์ได้ใช่ไหมครับ
3: ได้
1: จะไม่เสียนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับ
0: อันนี้แค่วันครึ่งเน
3: า
0: ะ
3: วันครึ่ง
0: ตัววันครึ่งในทำเมื่อวาน
1: ทำเมื่อวานด้วยนะครับโอ้โห
0: วันครึ่งแถวแล้วก
1: ็แสดงว่าระบบอัตโนมัตินี่ใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นถังนะครับทุกอย่าง40ตะกร้าทุกอย่าง20นะครับแล้วก็ฝักบัวผมว่าทุกอย่าง20เหมือนกัน20แล้วก็มีระบบมอเตอร
0: ์
1: ซึ่งเป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากระบบมอเตอร์ตู้ปลาประมาณอย่างนั้นนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้เพื่อสร้างอาชีพเราได้เลยทีเดียวที่นี่ถ้าเกิดแบบมีหลายถังขึ้นมานี่ผมเป็นโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยคุณพี่ครับ
2: ใช่คร
0: ับ เราก็จำหน่ายได้ถ้าใครสั่งเราก็ทำให้
1: อ๋อ
3: จำหน่ายด้วย
1: ครับผมที่สำคัญนะครับก็คือเราไม่ได้สนใจในเรื่องรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาแต่ก็คือเป็นองค์ความรู้เป็นความรู้ที่
0: จะให้ความรู้มากกว่า
1: ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับยินดีไหมครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะขอเข้ามาฝึกอยากจะทำอย่างเงี้ยครับยินดีสอนให้
0: ยินดีไหมคะ
1: ไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสอนให้ฟรีเลย
3: ฟรีครับ
1: อาจจะมีค่าอุปกรณ์นิดหน่อยอาจจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทุกอย่างเราก็ต้องใช้เงินซื้อมานะครับ
0: ถ้าเขาซื้อมาเราประกอบให้เลย
1: อ๋อโอเคครับ
3: ถ้าเขาซื้อมาแล้วก็ประกอบให้เลย
1: ซึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะดูอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ราคาที่ไม่แพงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราดูมาเป็นการประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยนะครับกับชุมชนแห่งนี้ที่นี่เมื่อกี้เราค้างกันที่มูลไส้เดือนทราบว่ามีไส้เดือนคอนโดด้วยนะครับมันเป็นยังไงไส้เดือนคอนโดไส้เดือนมันอยู่บนคอนโดหรือเปล่าครับนี่ครับ
2: เราดัดมาเพื่อชุมชนเมืองนะครับ
1: ตรงนี้เลยนะครับ
2: นี่แหละครับผม
1: คือปกติการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่ครับผม
1: คุณพี่ก็เลยประยุกต์เอาอย่างนี้นำมาใส่กะละมังนี่แหละแล้วทำขึ้นไปเป็นชั้นๆ
2: ใช่ๆครับนี่แหละครับ
0: เหมือนที่คาทิก
2: แล้วก็พอเราใช้10วันแล้วก็ปาดปุ๋ยครับปาดปุ๋ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เรา
1: ครับ
2: 10วันปาดปุ๋ยใส่ต้นไม้เรานะครับคนมาเห็นงามปุ๊บเค้าก็อยากใส่อะไรงามใช่มั้ยครับ
1: ครับ
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็เลยครับเป็นช่องทางการขายเพื่อผลิตให้เงินเข้ามาสู่บ้านของเรานะครับและที่สำคัญนะครับมีอาหารปกติเราจะทิ้งใช่ไหมครับ
1: อ๋อเนี่ยครับ
2: นี่อาหารเสริมครับ
1: นี่แหละ
2: คร
1: ับ
2: ขูดใช่ไหมครับคุณลุงขูดเงี้ยขูดแล้วก็มาใส่ขูดโชว์เลยครับ
1: ให้อาหารเป็นอ๋อเศษ
2: นี่ครับที่มันช้ำเสียอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นส่วนที่ปกติเวลาเรากินแตงโมกันแล้วก็หรือผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทิ้งไป
2: ใช่ครับ
1: พวกเนี้ยครับเป็นอาหารหลักเลยของไส้เดือนตรงนี้นะครับ
2: วิตามินครับผม
1: แล้วเขาอยู่ได้สบายใช่ไหมครับอยู่ในคอนโดแบบนี้ครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นไส้เดือนของสังคมเมืองมากๆเลยนะครับอย
2: ู
1: ่แม้กระทั่งไส้เดือนยังอยู่ในคอนโดเลยครับคุณผู้ชมครับ
2: เนี่ยขูดคุณเงี้ยนะครับแล้วเขาจะขึ้นมากินครับตอนกลางคืน
1: นี่เอาช้อนขูดอย่างนี้นะครับ
2: ใช่ครับขูดเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองขูดดูได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับลองขูด
1: ให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับ
2: เนี่ยครับ
1: ก็คือขูดปกติเลยนี่แหละครับช้อนขูดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้ำยังเยอะอยู่เลย
2: ลูกเราลูกของเราอยู่ใต้ดินครับ
1: นี่ลูกเราอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้นะฮะ
0: เอาลูกให้ดูดิลูกเอาลูก
2: ให้ดูครับลูกเราน่ารักมากครับไม่กัดครับถ้าเดือมีฟัน

0: นะครับ
1: นี่นะครับ
0: นี่นะครับ
1: นี่อันนี้ตั้งชื่อไว้ว่าชื่ออะไรครับคุณพี่ครับ
0: อันนี้ชื่อส้มฉุนครับ
1: มีชื่อด้วยครับคุณพี่แหมเล่นกับผมด้วยนะครับ
0: ชื่อไทยคร
1: ับ เขาบอกว่าสามารถทำเงินได้กับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความรู้ให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นอกจากไซเดือนคอนโดตรงนี้แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดว่าต้องการเรามีสวนเนี่ยคร
1: ับ
0: เพิ่งมีพื้นที่เยอะต้นไม้เยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวงบ่อเลี้ยงครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูครับผม
1: ต้องไปดูแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยไหมครับ
0: ครับแล้วมันลุยสวยกันเลยครับ
1: ร้านนี้นะครับลุยสวยกันเลยครับ

0: ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางคณะของศูนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือกศนยันเขตยานาวาเนี่ยครับได้พาผมเนี่ยลัดเลาะมาตามชุมชนวัดคลองภูมินะครับ
1: แขวงช
0: ่องนนทรีซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับจากด้านนอกเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นโรงงานเป็นอะไรเข้ามาด้านในเป็นสวนเป็นสวนย่อมๆขนาดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับมีพืชผักต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมทราบมาว่าพืชผักรอบๆบริเวณนี้ก็มาจาก
2: การใช้ปุ๋ยมุสเดือนเช่นกันครับ
0: มุสเดือนนะครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรเป็นมะม่วงมะนาวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเราใช้ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยมุสเดือนครับผม
0: ครับผม
2: ซึ่งมันปลอดสารพิษอย่างเด็ดขาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสังเกตดินเห็นไหมครับ
0: ครับ
2: ดินบริเวณนี้จะดำเห็นไหมครับไม่มีคราบของสารเคมีตกค้างอยู่เลยนะครับแล้วมาดูนี่ก็คือว่าทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยนะครับสำหรับคนที่มีสวนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูและเป็นแหล่งที่เรียนรู้นะครับมาดูวงบอกกันเลยครับสำหรับที่อยู่ไส้เดือนเราครับ
0: ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: เป็นบริเวณการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF AF นี่อะไรครับ
2: แอฟริกาไนท์คอลเลอร์ครับผมไม่ใช่ดาราหนังไม่ได้ร้องนะครับ
0: ไม่ใช่ประกวดร้องเพลงใช่ไหม
2: ครับผม
0: ซึ่งบริเวณด้านนี้ก็คือมีบ่อของบ่อการเลี้ยงไส้เดือน
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกบ่อวงอะไรนะครับ
2: วงซีเมนต์ครับอันนี้เป็นบ่อวงซีเมนต
0: ์บ่อวงซีเมนต์ที่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนอยู่รายล้อมรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: อย่างด้านหน้าของเรานี้ก็
2: อันนี้เป็น
0: ใช่เหมือนกัน
2: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมคือไส้เดือนเขาน่ารักมากนะครับ เขากินอาหารข้างล่างแล้วเขามาขี้ข้างบนกลัวเราจะหาขี้เขาไม่เจ
0: อ
2: ขี้ก็คือปุ๋ยครับปุ๋ยมุสไส้เดือนนะครับ
0: นี่ขนาดไส้เดือนอย่างนี้เราเขายังคิดถึงเราขนาดนี้เลยนะคร
2: ับเรารักขนาดนี้ครับ
0: ครับผม
2: ไอ้จิ้งจกนี่ไม่กินนะเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันนะครับ
2: นี่วิธีนะครับ
0: เ
2: ขาขี้ข้างล่างนะครับเขาก็แบบ
0: ขี้ข้างล่าง
2: ทางข้างล่าง
0: แล้วก็มาถ่ายข้างบนนะครับ
2: ถ่ายข้างบนครับ
0: ครับผม
2: เห็นไหมครับนั่นแหละครับตัวเขาอยู่นี่นะครับเราปาวิธีการเก็บปุ๋ยนะครับปา
0: ถ้าคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้น่าจะเห็นน้องไส้เดือนนะครับโผล่ขึ้นมา
2: ก็นะครับ
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่นะครับแอฟริกาไนท์คอลเลอร์สายพันธุ์แท้ครับ
0: นี่นะครับ
1: ใหญ่มาก
0: ทำไมไส้เดือนมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับคุณพี่
2: ก็มีหลายสายพันธุ์ครับผมจากการทดลองเอาไส้เดือนของบ้านเราไส้เดือนสีชมพูมาเลี้ยง
0: ครับ
2: เลี้ยงเอาไว้ประมาณ2เดือนคือเขาไม่กินไม่ขี้ผมคิดว่าตัวใหญ่แล้วแต่กินแล้วขี้ปรากฏว่าก
1: ินแล้วนอน
2: กินแล้วนอนครับ ตัวละใหญ่ก็เลยไปหาตาม
0: ถ่ายเลยนะครับ
2: ตามชุมชน
0: ครับ
2: มาทดลองอยู่เกือบปีครับปรากฏว่าไม่ได้แล้วเราต้องมันไม่กินไม่ขี้ไม่ถ่ายเราต้องลงทุนก็เลยเราไปซื้อพันธุ์ไส้เดือนแอฟริกาไนท์คอลเลอร์ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: ครับ
2: แล้วทาง
0: ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนกันครับมาดูว่าเราควรที่จะเอาไส้เดือนสายพันธุ์มาเลี้ยงครับปรากฏว่าเป็นแอฟริกาไนท์คอลเลอร์เขากินเก่งขี้เก่งแล้วก็ผสมพันธุ์เก่ง10วันก็นี่คือ10วันคือเขาให้ปุ๋ยเลย
0: ครับผม
2: ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเราแล้วประมาณเนี้ย10วันทั้งบ่อได้ขี้ได้แค่นี้ครับ
0: ครับ
2: นี่แหละครับ
1: กว่าน
2: ี่แหละครับเนี่ย10วันดูดิครับ
0: อันนี้คือปุ๋ยเท่านั้นเลยเหรอครับคุณพี่ครับ
1: อันนี้วันนี้คือปุ๋ย
2: ปุ๋ยครับ
1: วันนี้คือปุ๋ย
2: เห็นไหมครับแล้วเขาเป็นสัตว์สองเพศนะครับตัวหนึ่งสามารถท้องได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วย
1: ใช่ไห
2: มคร
1: ับ
2: คือเลี้ยง1เดือนคูณ2ครับสมมติเราบ่อเนี่ยใส่1กิโลใช่ไหมครับพอครบ1เดือนก็เป็น3กิโล
0: โอ้โห
2: เตรียมขยายวงบ่อเลยครับ
0: สรรพคุณของประดาจริงๆเลยนะครับ
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เตรียมขยายบ่อนะครับเตรียมขยายบ่อใส่พอใส่รองงดงามใช่ไหมพืชผักผลไม้เราติดไปเลยครับว่าผลไม้เราใช้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับเพราะมันหวาน
1: ตอนนี้เราก็ย้ายวงบ่อได้กี่วงนะ
3: 15วง
1: 15วงแล้วค่ะ
0: บริเวณบ่อที่อยู่รอบๆตรงนี้มีทั้งหมด15วงเลยนะครับ15วงนี้ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมีจำนวนปริมาณ
2: ก็
0: กี่ท่านครับ
2: วงนึงเราใส่วงนึงเราใส่1โลครับ
1: 1โลครึ่งโล
2: 1โลก็ประมาณ 1,000 ตัว
0: 1,000 ตัวนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: 1,000 ตัวต่อ1วง
2: ใช่ครับผม
0: 15
2: 10วัน10วันได้ปุ๋ยประมาณนี
0: ้15วงก็คูณ1,000ไปนะครับ
1: เท่าไหร่ 15,000
0: ผมตกเลขครับ

0: 15,000 ครับผม
1: 15,000 นะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหมีประชากรของไส้เดือนอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับ
3: เราลงทุนครั้งเดียวนะเราลงทุนครั้งเดียวเลยที่เราขยายพันธุ์อย่างเดียวค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เวลาของรายการก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหัดนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเก็บมูลไส้เดือนใช่ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับ นะครับคุณผู้ชมครับผมเองนี่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมในการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้จริงๆเพราะว่าเรามีการเรียนรู้หลายแบบมากซึ่งมันเป็นทั้งการลองผิดลองถูกจากคนในชุมชนเองทั้งการหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือตำราต่างๆเนี่ยก็หรือว่า
0: ทดลองกว่าจะมาได้ขนาดนี้ต้องทดลองครับ
1: ครับ
0: มันจะเป็นการหมักขี้วัวนะครับเริ่มแรกผมใช้3วันปรากฏว่าพอไส้เดือน3วันปุ๊บหนีครับมันร้อน
1: ครับ
0: เพิ่มมาเป็น4วันก็ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าสรุปแล้ว7วันถึง10วันดีมากครับ
1: ครับ
0: มันไม่ร้อนแล้วไส้เดือนเค้ามันจากขี้วัวแข็งๆนะครับเอามาแช่น้ำ10วันเนี่ยมันจะยุ่ยเริ่มนิ่มแล้วมาบี้บี้ใส่เสดือก็เข้ามากินครับเป็นสัตว์ที่มีฟันนะครับก็ใช้น้ำลายบ้วนออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยแบบนี่แหละครับจะออก
1: โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้จากการลองผิดลองถูกนะครับ
0: ใช่ครับต้องลองมาก่อนเลย
1: คือบอกว่าเรียกง่ายๆว่า
0: ไปดูเน็ตเขาก็ไม่บอกหมดไม่บอกหมดต้องทดลองเอง
3: ทดลองด้วยลองผิดลอง
1: อยากจะให้ผอ.ทิ้งท้ายครับถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนอาจจะอยู่ในละแวกนี้หรือมาจากต่างจังหวัดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่นักศึกษาในเขตคนนี้ยินดีใช่ไหมครับฝากทิ้งท้ายนะครับให้คุณผู้ชมที่สนใจมาศึกษาความรู้ตรงทั้งหมดเนี่ยครับ
3: ค่ะขอฝากนะคะผู้ที่ชมรายการทุกท่านในวันนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ตรงนี้อยู่ที่ชุมชนวัดคลองภูมินะคะแฝงช่องนนทรีถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน
1: ครับ
3: ที่นี่ยินดีมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไม่ว่าคนจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรือคนที่ชมรายการนี้อยู่ก็ตามกศน.เขตยานาวายินดีทุกท่านที่มาให้ความรู้โดยที่ไม่ปิดบังแม้แต่นิดเดียวเลยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเราลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วสิ่งที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ทางนี้ยินดีมากค่ะ
1: ครับผมก็ถ้ามาที่นี่ก็จะเจอผอ.นะครับรออยู่แล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับสแตนบายรออยู่ตลอดนะครับสามารถที่จะเข้ามาหากันได้เลยคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือการเรียนรู้องค์ความรู้การหาความรู้ทุกอย่างนะครับที่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่กศน.เขตยานาวาหรือว่าในทุกๆที่นะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความรู้ที่เราได้แน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งพิเศษและเป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจะต้องนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการยกระดับ Educate วงการการศึกษาของไทยของเราต่อไปวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผอ.กศน.เขตยานาวานะครับผอ.อัจฉนุชคำดีบุญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: พร้อมให้ความรู
1: ้
0: ไม่กักครับผม
1: นี่นะครับนี่ให้ยืนยันคุณผู้ชมครับและนี่คือคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์นี้วันนี้ผมและอาจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเลยครับมาผมพร้อม

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา

0: บกับรายการดร.คิดส์กันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูการทำงานของคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: วันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
2: หมอฟูนะครับลูกก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: น้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
1: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนเมื่อวานนะคะ
2: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยตรงแขนเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
1: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
2: ก็นี่นะครับถ้าน้องไวกิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขนสองข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมก็คือถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆตรงนี้ไหมลูก
1: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
2: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคน้องถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเส้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
1: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาอะไรบ้างครับ
2: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเด
1: ี๋
2: ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันหนึ่งพร้อมไหมครับ
1: พร้อมทุกเมื่อครับ
2: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
0: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีอะไรกันบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
2: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะ

0: ครับลูกเครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเกียร์เทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินนั่นเองเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลูกทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือเครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลูกโอเคแก่ก่อนอื่นพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
1: โอเค
0: อย่างนี้พออย่างนี้ได้ไหมลูก
1: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ได
1: ้สนุกไหมนี่ไง
0: เจ็บไหมลูก
2: ไม่
0: ไม่เจ็บน้องเห็นไหม
2: จริง
1: สนุกไหม
2: จริงๆอันนี้หนูออกแรงช่วย
1: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยอันนี้ยืดเข่าเอง
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างเนี่ยนะครับ
1: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
0: เหนื่อยไหมลูก
1: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่อะค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
2: ้ไม่โอ้ยแบบนี้หนูไม่ถนัดอะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวนี้หนูไม่ถนัดอะ
2: ปกติจะเดินเร็ว
1: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
0: อย่างนี้ดีกว่า
1: ดีขึ้นไหมคะ
2: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
0: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ sensible tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวกเราก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะต้องวางแขนเอาไว้กิ้งไว้ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเครื่องนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกยิ่งถึงไหมลูก
3: นกลากไปลากไป
0: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
3: รอก่อนบินรอก่อนบินรอ
0: บินรอแล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมาก
2: อันนี้คืออะไรหรอครับ
0: อันนี้นะลูกเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอมือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างนี้นะลูกที่จริงคุณหมอยังมีอุปกรณ์อื่นๆเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
2: า
0: ะบางค
2: น
0: ยายเป็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกเราก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้น้องวิกกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูกโอเคเก่งมากแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้ไปน้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
2: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
0: คือทำให้ปล่อยลูก
2: ปล่อย
0: ให้มันคลายลง
2: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
0: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้เนาะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคนไข้ก็จะบอกว่าตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้แล้วลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
2: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
0: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินซ้ำเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
2: อยากครับ
0: โอเคหนูหมุนเอง
2: นี่หลวมอ่ะ
0: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
2: ไม่
0: เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
2: ขาเทียม
0: ขาเทียมเอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ
2: คนที่เท้าขาด
0: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไข้บางคนถูกรถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าเราก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับตรงนี้ได้นะครับ
2: แสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
0: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
2: คุณหมอครับคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
0: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่ไปใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
2: า
0: ะ
2: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
0: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
4: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
2: มากเลยครับคือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ

0: เตอร์คิสกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
3: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันเนี่ยแหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จำเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
3: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
2: นี่หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ตัวนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
3: สูบฉีดเลือดคร
2: ับ ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
3: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
2: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
3: ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
3: อยากเห็นครับ
2: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
3: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
3: แต่ได้ครับ
2: หมอจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดส่องกล้องเวลาผ่าตัดส่องกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือท่าสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับไอ้เม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับ1อัน
3: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
2: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะ

0: เดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆคีบเม็ดถั่วขึ้นมา
1: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโอ้โหเรามาชิมเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำโดยการจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
1: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
0: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมาทินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้
0: ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บเราปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่ไหมครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ไข่แทนเนาะอันเนี้ยก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะคร
1: ับ ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปึ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่มาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างปมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่ห่างไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: อุ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาแล้วดีครับเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอันเลย
1: นั่นแหละฮะตัดคู่กันเลยนั่นแหละเองมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการดร.คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะดูตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะอันนี้คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
1: ต้อกระจก
2: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ย ตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
1: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
2: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
1: โหอันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยค
2: ่ะใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
1: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
2: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ

0: ที่เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างนึงของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
0: น้องไอรินพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะลูกนะคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค
0: ่
3: ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนส์ตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดนะ
2: คะ
0: เข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: หรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทําให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทําผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่มั้ยคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะฉีดน้ำอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสๆคะ
1: ใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคจากกลางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
3: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับยังได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องราวข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนาหรือเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตทวีวัฒนาโดยกศน.แห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านดร.สิริกวินคุดคองพันธ์ผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาสวัสดีครับดร.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะครับที่รายการของเรามาในวันนี้เนี่ยพอทราบมาว่าศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนานะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเปิดเป็นสถานที่ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มาที่ไปของศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ภายในศูนย์นี้นะครับมีโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับผู้อำนวยการครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกศน.นะคะก็ทำ MOU หรือทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมน.ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาตระหนักแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ
0: ครับแล้วกิจกรรมภายในศูนย์ต่างๆเนี่ยครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมกันนะคะทั่วประเทศนี่ในแขวงเราเนี่ยจะเป็นเขตเล็กมีอยู่2แขวงคือสาราธรรมศพแล้วก็ทวีวัฒนาเราเปิดศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว2ที่แต่ทีนี้ทางงานอาจจะไม่ได้ไปชมนะคะเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรเป็นวิถีพอเพียงอะค่ะดีมากๆทีนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมีนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิทยาลัยทองสุขซึ่งท่านดร.พรจิตอรัญญกานนท์นะคะอธิการบดีของวิทยาลัยทองสุขเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งสำนักงานมาก็เกือบ10ปีนะคะพี่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยหาสิบปีก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเราเริ่มมาเนี่ยท่านพี่ก็ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็คือว่าเราต้องระเบิดจากข้างในคือการทำงานเนี่ยพี่เริ่มมาทำตรงนี้เนี่ยน้องๆคุณครูหรือนักศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญมาแรกๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยก็จะรกร้างแล้วก็ร้อนมากๆเพราะเราไม่มีแอร
0: ์
1: นะคะพี่ก็เลยจัดการปลูกต้นไม้ก่อนอันดับแรกเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกถางหญ้าคาทำอะไรต่างๆนี่ช่วงน้ำท่วมปี54น้ำท่วมก็ชะล้างดินที่มันเสียแร่ธาตุไปเราก็มาเริ่ม

0: รณรงค์คิดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาฟูมฟักดินให้มันดีขึ้นเอาปูนขาวเอาฟางมาปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพ
1: ร
0: นะคะตอนแรกน้องๆครูก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เราก็กระจายไปที่นักศึกษามีเปิดเรียนกันหลักการเกษตรอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นไม้มันเจริญงอกงามมันร่มเย็นแล้วมันก็มีพืชผักออกมาน้องๆครูเขาก็เก็บไปทานที่บ้านเช่นแครมะนาวมะกรูดเครื่องต้มยำอะไรทั้งหลายนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วจากการที่เขาไม่เคยลงมาดูเลยเขาก็ลงมาแล้วมารดน้ำมาฟูมฟักก็เลยส่งผลเนี่ยไปถึงนักศึกษาทำโครงงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เราได้ภูมิปัญญานะคะมาช่วยในการทำน้ำหมักเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยดีมากๆมันช่วยทุกอย่างเลยเราก็แปรรูปอีกแปรรูปจากน้ำหมักเราแก้ปัญหาไปจังหลักทรงงานของพระองค์ท่านก็จะบอกว่าเราอย่าลืมแก้ปัญหาในจุดเล็กๆเราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นยกตัวอย่างว่าพี่ปลูกพืชตอนนี้มีนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าทำตามศาสตร์พระราชาเราก็น้อมนำมาเลยปลูกพืชในดินนะคะในดินปลูกพืช3อย่างในดินเป็นเถาเลื้อยแล้วก็ไม้พุ่มในดินเนี่ยพี่จะปลูกกระชายขิงไพลพวกนี้นะคะกระชายเนี่ยก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำกระชายเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แคลเซียมอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยดีมากกระชายชะลอความแก่ด้วยนะเราก็ปลูกอีกตัวนึงที่เป็นไม้อันที่2ระดับที่2คือไม้เลื้อยพี่ก็จะเน้นเรื่องยะนางเพราะยะนางเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะในการที่จะเอามาทำน้ำคลอโรฟินดับร้อนแช่มือแช่อะไรเนี้ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเราแช่มือแล้วก็จะแก้นิ้วล็อกนิ้วอะไรได้อันนี้นะคะขูดพิษนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำเอนไซม
1: ์
0: ที่ตอนนี้มันมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะแยะเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี้ยมาแช่ผักผลไม้เพื่อฆ่าไอ้พวกสารยาฆ่าแมลงนะคะแล้วพืชที่เราปลูกตรงนี้เรากินได้สนิทใจเพราะว่าเราไม่ใส่สารฆ่าแมลงเราจะทำจากน้ำหมักชีวภาพเป็นเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหลายอ่ะนะคะเป็นเครื่องต้มยำกุ้งมีใส่สะเดาเราก็ปลูกเองสะเดาแล้วก็เอาไปฉีดพ่นอันนี้ฝรั่งเคยมาฝรั่งที่นี่เขามาดูงานเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเรียนไงฮะพอจบคอร์สเขาจะมีคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะมาให้แต่บรรยายก็ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนักหรอกเขามีล่ามแปลก็เขาก็สนใจมาจับดูว่าเนี่ยเหรอสะเดาแล้วก็ไล่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ปลูกเพื่อใช้บริโภคจริงๆ
0: ธรรมชาติไปเป็นตามธรรมชาติ
1: แล้วก็ส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่นักศึกษา
0: ใช่ครูแล้วก็นักศึกษาค่ะ
1: แล้วบุคลากรที่ใช้กันนะครับ
0: ใช้ตอนนี้เขาใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนแรกๆน้องๆเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเขาบอกมันใช้ดีแล้วคือไฮไลท์คือมันรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากรักษามือรักษาผิวถนอมผิวเขาก็ใช้กันแล้วตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะบอกต่อไปสู่นักศึกษาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ที่ฟาร์มมานั้นยังไม่ได้ขายเลยก็คือแจกค่ะแจกก่อน
1: แล้วบุคลากรที่ใช้ดำเนินการงานเหล่านี้นะครับคือเราใช้ทีมงานจากไหนบ้างครับ
0: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาด้วย
1: นักศึกษาครู
0: ใช่
1: ผอลงมือเองด้วยไหมครับ
0: ลงมือเองค่ะลงมือเองก่อนเราต้องนำก่อน
1: ครับ
0: แต่เราเอาวิชาเนี้ยไปสอนในชุมชน
1: ครับ
0: รุ่นแรกเลยเนี่ยเราสอนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดได
1: ้
0: เขาเป็นเอาคำที่เราภูมิใจก็คือชุมชนทวีวัฒนา25เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านกันเอาความรู้ที่รับจากการทำน้ำหมักเนี่ยค่ะเอาไปแปรรูปแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วด้วยเรายังไม่ทันได้ไปขอเลยเขาขอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีสมาชิกผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมากวนทำน้ำหมักมีรายได้แล้วก็ไปขายสินค้าได้อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการร่วมกับชุมชน
0: เขาทำของเขาแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทำของเราแต่เราก็ไปดูเขาบ้างเขาบางทีเขาก็ขอคำแนะนำเราบางทีเราก็ไปขอคำแนะนำเขา
1: แลกเปล
0: ี่
1: ยน
0: ข้อมูลกันใช่ค่ะใช
1: ่ครับแล้วการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลตอบรับจากไหนคะ
1: ผลตอบรับจากทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงการที่เราได้จัดการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับ
0: โครงการที่ผ่านมาพี่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยตอบรับมาว่าดี

0: ดีมากค่ะ
1: ก็คือเราใช้อย่างถ้าจะเป็นแชมพูเนี่ยจะใช้จากอัญชันใช้เพื่อที่จะรักษาผมให้ดกดำเงางามอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักที่สำหรับล้างจานเราก็จะใช้จากมะกรูดมะนาวเขาก็จะชอบสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะแต่บางคนที่เขาไม่เขาจะติดทางด้านแบรนด์เนมหรืออะไรหน่อยเขาก็คงไม่นั่นค่ะ
0: แล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับ
1: นักศึกษาก็

0: ตอนนี้โครงงานนักศึกษาเขาทำเองได
1: ้ครับ
0: คือเราทำแค่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแต่เขาไปทำเขาเรียกอะไรปรับผ้านุ่มเขาก็ปรับของเขาไปเป็นโครงงาน
1: คือเกิดการสร้างอาชีพไปด้วยเลยป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็สร้างอาชีพให้เขาได
1: ้ครับผมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับ
0: โครงการต่าง
1: ๆโครงการอะไรเกิดขึ้นหรือกิจกรรม
0: ตอนนี้คิดว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยเราจะต้องไปขอมาตรฐานสินค้าเราก็จะต้องทำแพ็คกิ้งการตลาดสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักเด็กนักศึกษาเขาสามารถทำได้ตอนนี้เราทำชิ้นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น1ผลิตภัณฑ์1อำเภอหรือ1แขวงของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าที่กรมมีนโยบายมาเนี่ยเราทำสบู่เอาไว
1: ้
0: 1ชิ้นเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยดู
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ค่ะสบู่เนี้ยทำจากผลไม้เลยสมมุติว่าฟักข้าวเราก็เอาฟักข้าวจริงๆมาองุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเรามาใช้ทำสบู่ล้างหน้าเราก็ตรงเนี้ยกำลังที่จะจำหน่ายแล้วให้นักศึกษามาเรียนทำเพื่อเป็นรายได้ทางหนึ่งแต่แพ็กกิ้งเนี่ยสำคัญเราต้องเปิดเรียนตรงนี้ด้วยค่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็การขายของสินค้าทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน
1: ์ครับต่อยอดจากความรู้แล้วก็ใช้บริโภค
0: ใช่
1: ไปสู่การขายจนตอนนี้ไปสู่ภาคธุรกิจต่อไปนะคร
0: ับ
1: เริ่มไปสู
0: ่แล้วน้ำหมักตัวนี้น้ำหมักคิดว่าพื้นที่เราเป็นบริบทที่ใกล้ๆกับเหมือนกับต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าที่ไหนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เราน่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพตัวนี้ไปทำให้มันกลิ่นมันสะอาดอ่ะคือใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็ฆ่าเชื้อตรงนี้ได
1: ้ดีมากเลยครับผอ.ผมนี่ชักอยากจะเห็นจุดต่างๆของศูนย์แห่งนี้แล้วก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์แห่งนี้แล้วอาจจะต้องขอรบกวนครับรบกวนผอ.ช่วยพาทัวร์
0: ใช่ค่ะ
1: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ

0: ครับและตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนาซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานนี่แหละครับด้านนี้นี่เป็นสวนสีสันสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับอาจารย์ปาริชาคงคารัตน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ อาจารย์ปาริชาคงคารัตน์ค่ะ
0: ครับผมซึ่งอาจารย์ปาริชานี่ก็คือดูแลในสวน
2: สอนกลุ่มม.ปลายค่ะ
0: ตรงนี้เราอยู่ในสวนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ในส่วนของศาสตร์ของพระราชานะคะเป็นพืชพันธุ์เลื้อยค่ะ
0: ครับผม
2: มันจะมีถั่วฝักยาวฟักแตงกวา
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็ถั่วพลูค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ปาริชาดูตรงนี้อยู่อาจารย์ก่ออิฐเองแล้วก็ท่อ PVC ทำเองเลยไหมครับเนี่ย
1: ค่ะร่วมกับนักศึกษาค่ะ
0: ทำร่วมกับนักศึกษานะครับทำนานไหมครับกว่าจะได้เป็นรูปแบบน
1: ี
0: ้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นดีไหมครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นดีค่ะ
2: ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
1: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะคะ
0: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะครับสามารถที่จะเด็ดจากตรงนี้แล้วกินได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดูกันก่อนดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: ไปกันแล้วคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
0: นะครับโครงงานขยายพันธุ์ปลาดุกตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนตรงนี้คือที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกคือตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: เลี้ยงปลาดุกพันธุ์ค่ะใช่ค่ะ
0: เจอด้านนี้เลยครับนี่แหละครับสวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนอุมาสุวัฒน์นกุลชัยนะคะรับผิดชอบกลุ่มม.ปลายนะคะ
0: ครับผมอาจารย์ออนอุมานะครับอาจารย์ออนอุมาทำในส่วนของการเลี้ยงปลาดุกตรงนี้ครับยากไหมครับแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างครับผอ.ช่วยบอกคุณผู้ชมให้ทราบหน่อยครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเราเรียนรู้จากบริบทพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องว่ามันไม่มีที่ที่จะเป็นบ่อให้เราขุดได
0: ้
3: เราก็เลยมีการประยุกต์นำปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงลงในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยก็ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากบ่อดินได้ด้วยเราสามารถควบคุมโรคต่างๆของปลาดุกได้อ่ะค่ะ
0: ครับผม
3: หลังจากที่เราเลี้ยงปลาดุกจากชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงโตขนาดประมาณ5นิ้วเราก็จะแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้เอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะ
0: นี่บ่อหนึ่งนี่มีประชากรปลาของเราเนี่ยกี่ตัวครับเนี่ย
3: บ่อละ25ตัวนะคะ
0: บ่อ25ตัวนะครับ
3: 2บ่อนี้ก็50ตัวความคิดที่เราเอาการเลี้ยงปลาดุกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการน้ำที่เกิดจากมูลของปลาดุกเพื่อลดน้ำต้นไม้เขาจะเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี
0: น
3: ะคะแล้วก็
0: หมุนเวียนกันไปนะฮะ
3: ของอาจารย์ปาริชาเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมคะ
0: ต้นไม้เลื้อยที่เราไปกันมาสักครู่นี้นะคร
3: ับ แล้วเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเราก็จะเอาน้ำจากมูลปลาดุกเนี่ยลด
0: ครับ
3: ค่ะก็จะได้ประโยชน์2อย่างจุดเด่นก็คือของเราคือว่าเรามีนักศึกษา

0: ที่พ่อพันธุ์ปลาดุกขายเป็นอาชีพอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเรื่องของวิชาการให้เขาอะค่ะแล้วก็เขาก็มาช่วยในเรื่องของการดำเนินการการก่อต่อท่อซีเมนต์ฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ย
1: เรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ใช่ไหมครับผอ.ครับ
0: ค
1: ือการ education เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นจากอาจารย์ทางเดียวแล้วในยุคปัจจุบันจากนักศึกษาก็สามารถถ่ายทอดกับเราคืนกลับมาด้วยได้เหมือนกัน
0: เพราะเราจะดึงศักยภาพในตัวเขาเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยเขาจะอ่อนเรื่องของวิชาการแต่เรื่องประสบการณ์ความรู้เรื่องของปลาดุกเขามีเยอะแต่เรื่องของเอาไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเสริมตัวนั้นให้
1: นอกจากเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนอกจากส่วนตรงนี้แล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
2: สวนต้นไม้ในดินแล้วก็เป็นไม้พุ่มค่ะ
1: ต้นไม้ในดินแล้วก็ไม้พุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์นงนุมามากเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ส่วนของศาสตร์พระราชาในเรื่องเกี่ยวกับพืชใต้ดินค่ะ
1: พืชใต้ดินนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อินทิรา
3: สวัสดีค่ะอินทิรามนัสนะคะเป็นข้าราชการของกศน.เขตทวีวัฒนานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพืชใต้ดินนะคะ
1: พืชใต้ดินที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างครับ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นข่าขิงแล้วก็กระชายนะคะ
1: ครับก็คือเขาจะอยู่จากใต้ดินเลยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่
1: ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าซับในดินก็คืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่
1: ซับในดินนะครับอาจารย์ครับในส่วนของพืชใต้ดินตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะปลูกได้เนี่ยยากหรือง่ายยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ
3: ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงงานของนักศึกษาระดับม.ต้นนะคะทีนี้คำความยากง่ายก็คือส่วนใหญ่อ่ะสมุนไพรที่ปลูกอ่ะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษาอยู่แล้วเป็นพืชศูนย์ครัวของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นความรู้ของเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากวารสารหนังสือที่คุณครูให้แนะนำไปนะคะแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นมาทำโครงงานที่นี้ขึ้นมาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือจากศาสตร์พระราชาของเรานะคะแล้วก็ทางกศน.เขตทวีวัฒนาของเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราขึ้นมานะคะซึ่งบริบทของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกพืชนะคะแล้วก็พอเสร็จเราจะเอาพืชที่เราปลูกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะท่านผอ.ก็เลยระดมความคิดกับคุณครูแล้วก็นักศึกษานะคะว่าเราจะมาแปรรูปสมุนไพรเหล่านี้ได้ยังไงก็คือส่วนนี้ก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ก็จะเป็นน้ำกระชายสมุนไพรนะคะทุกอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับขอขอบคุณอาจารย์อินทิรามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
2: ส่วนที่เป็นไม้พุ่มค
1: ่
2: ะ
1: ไม้พุ่มนะครับ
2: ของเรามี3ระดับ
1: สามระดับนะครับอันนี้ใต้ดินแล้ว
2: ค่ะใต้ดินแล้วก็มีบนดินที่เป็นไม้พุ่มเล็กนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผอ.ครับไปกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ
2: ทางด้านซ้ายมือจะเป็นกล้วยฮะเห็นแล้วนะคะกล้วยที่เราปลูกไว้ตั้งนาน
1: แล้ว
2: ค่ะ
1: ผอ.ครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับทราบว่าที่นี่มีไม้พุ่มก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
2: มีกล้วยนะคะมะนาวมะกรูดแครเตี้ยส้มจี๊ด
1: ครับ
2: สะเดาม
1: ีหลายอย่างเลยนะครับ
2: ค่ะใช่
1: แล้วส่วนที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผอ.ครับ
2: ข้างหน้านี้เนี่ยเราปลูกช่วงหน้าหนาว
1: ครับ
2: เขาคือผักวอเตอร์เครส
1: ครับ
2: ที่น้องปลาดูแลอยู
1: ่นะครับสวัสดีครับ
4: อ
1: าจารย์เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับนะครับ
4: ชื่อพจนาเซียงว่องนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นผักวอเตอร์เคสนะคะผักเนี้ยถ้าสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงบำรุงสายตา
1: แล้วก็สายตานะครับ
4: ค่ะแล้วก็ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็เลือดออกตามไหลฟันมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวถ้าเราค่ะมีวิตามิน A ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลูกค่อนข้างง่ายชอบทั้งในน้ำแล้วก็ในดินวิธีการขยายพันธุ์แค่เด็ดกิ่งเขาออกแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเท่านั้นเองค่ะและแต่ว่าที่สำคัญตรงผักวอเตอร์เกสของเราเนี่ยเราใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้หมักเองนะคะโดยผสมน้ำ1ลิตรต่อ1ฝานะคะแล้วก็ผสมแล้วก็คอยใส่ลงไปนะคะในท่อเนี่ยอยู่ได้ตลอดเลยนะคะก็แค่คอยมาคอยดูว่าน้ำยุบลงหรือเปล่าไม่ใช่ไฟแค่น้ำเฉยๆเท่านั้นเองค่ะหรือแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยากปลูกแบบในน้ำเราปลูกในดินได้เรามีบางที่ปลูกในดินก็ปลูกได้นะคะ
1: หลากหลายมากเลยนะครับเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยนั่นคือน้ำหมักชีวภาพ
4: ใช่ค่ะ
1: คือเรียกว่าทุกอย่างที่เราไปเห็นไปพบกันมานะครับเอามาหมุนเวียนผัดกันใช้ประโยชน์ในแต่ละอย่างได้เลยนะฮะอาจารย์ของศูนย์กศน.แห่งนี้นี่มีความรู้หลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าเป็นตาม

0: ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสุดยอดมากๆเลยครับอาจารย์ครับผอ.ครับทราบว่าที่นี่นอกเหนือจากทีมงานของอาจารย์คณะอาจารย์ของกสทช.เขตทวีพัฒนานี้แล้วนะครับเรายังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเป็นท่านไหนครับท่านนี้ใช่มั้ยครับ
1: ส
0: วัสดีครับ
1: ป้าคร ับ
0: คุณป้าช่วยดูแลในส่วนของไหนบ้างนะครับ
1: อ๋อ
0: คร
1: ับเรื่องน้ำหมัก
2: ชีวภาพ
0: ในส่วนของน้ำหมักชีวภาพนะครับก็คือเป็นผลงานของคุณป้านี่เลยนะครับแล้วคุณป้านำความรู้เหล่านี้มาจากไหนครับคุณป้าครับ
2: ก็คือเรียนจบเภสัชกรแพทย์แผนไทยมาด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็ที่ทำนี้รักตรงนี้ก็เพราะว่าแพทย์แผนไทยเป็นยาเป็นพิกัดซึ่งเก็บไว้ไม่ได้นาน
0: ครับ
2: แต่เอามาทำมันเนี่ยมันเป็นการถนอมสมุนไพร
0: ครับ
2: ก็เก็บได้นานมากยิ่งนานยิ่งดีก็เลยทำเป็นจากน้ำชีวภาพมาเป็นน้ำเอนไซม์แล้วก็ทำเป็นพิกัดเพื่อรักษาดูแลสุขภาพ
0: ครับผอ.ครับแล้วผอ.ไปทราบมาได้ยังไงครับว่าคุณป้ามีความรู้ในเรื่องน้ำหมักเอนไซม์เงี้ยครับผอ.ครับ
3: ค่ะก็เราจะสัมภาษณ์นักศึกษาจะดูแววของเขาแล้วเราจะให้เด็กทำโครงงานแบบการเรียนการสอนแบบ learning by doing พอเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเราก็จะทราบดึงศักยภาพของเขาดึงพรสวรรค์ของเขาออกมาว่าเขาเก่งเรื่องนี้ก็เลยได้คนที่จะมาช่วยงาน
0: คือคุณป้าเป็นนักศึกษาของทางกสทช.ทวีพัฒนาแล้วนะฮะแล้วก็นำความรู้ที่ได
3: ้
0: นำมาแลกเปลี่ยนกับความรู้ของทางส่วนกสทช.ทวีพัฒนาเหมือนกันแล้วเรามีลักษณะอย่างนี้อีกหลายท่านไ
3: ห
0: มครับ
3: อีกหลายคนเลยที่เราต้องค้นหาค้นให้พบแล้วพยายามสร้างขึ้นมา
0: เพราะเท่าที่ผมทราบก็ตรงปลาดุกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงแล้วก็ในส่วนต่าง
3: ๆก็จะมีนักศึกษาของเราก็มีหลากหลายเขาเป็นคนทำงานแล้ว บางคนก็มีองค์ความรู้เขาเรียกลักษณะว่าเป็นทาสิตโนเลจเขาอยู่ข้างในเราก็จะต้องดึงความรู้ของเขาออกมาใช
0: ้ครับก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเลยนะคร
3: ับ
0: ผอ.ครับผอ.ครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมถึงความสำคัญในการนำหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวก็เป็นรากฐานที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับอยากจะให้บอกถึงความสำคัญในหลักการดังกล่าวนี้ด้วยครับ
3: ตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นหลักที่เป็นความจริงเป็นวิถีธรรมชาติที่เราค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่ายถ้าเราทำเราต้องลงมือทำพอทำแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันใช่อ่ะมันตอบโจทย์เลยว่าใช่จริงๆนะคะแล้วหลักทรงงานของท่านเนี่ยท่านได้มีพระดำริแล้วก็พระราชทานกับพวกเรามาตั้งแต่ปี2517หลักเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เช่นที่ว่าระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆไปแล้วก็ทำทีละขั้นตอนแบบเรียบง่ายไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่บนความพอดี
0: รู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุข
3: ใช่ค่ะมีเหตุมีผล
0: กันนะครับ
3: ใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขค
0: ่
3: ะ
0: ดูพอก็ดูมีความสุขดีแล้วครับยิ้มสดใส
3: ธรรมชาติค่ะ
0: ครับผมอย่างวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดร.ศิริกวินคุดคองพันธ์นะครับผู้อำนวยการกศน.เขตทวีพัฒนาแล้วก็ทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ชมติดตามกันห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ผอ.ทุกท่านคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กอื่นที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็น

0: ุมยุบมาก่อนไหมคะ
1: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
5: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
7: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwide.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมล์พาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนรู้วิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วมาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ

0: ๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งค่ะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: ปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะคะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะคะจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
2: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอ่ะเหรอคะ
0: ต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปถึงคนไข้อย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟกล่องนี้เลยนะครับสำหรับการใส่ใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยทุบหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องบอลลองใส่ดูครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะ
1: อย่างแรกเลย เราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่สองโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้สองโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้ เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยแล้วก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองมอลองทำ
2: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับนี
0: ่ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะคนไข้อ้าปากค่ะ
3: น้องบอสเห็นไหมครับเราก็จะเห็น

0: ด้านในคอด้านหน้าตรงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี
1: ้
0: หมอจะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
1: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคก่อนจะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะเดี๋ยวน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
1: จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี้

0: ก็เรียบร้อยเป็นการส่องหูดูตรวจภาพครบ
1: หมดน้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมนี่ก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
2: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
0: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
2: ดีครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
1: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
0: เมื่อสักครู่นี้บอลได้ยินอะไรบ้างคะ
2: มีเสียงตู้เริ่มมีเสียงมีหลายเสียงเลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
2: ค่ะ
0: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆก็จะเป็นความถี่ต่ำ
2: ค
0: ่ะโอเคครับเรียบร้อย
1: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำให้เกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
2: คร
0: ับ เสียงดังระยะเวลานานๆ
2: อย่างที่เราแคะขี้หูอะคะมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
0: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นมันตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันฮะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีนับหนึ่ง
1: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับหนึ่งมาใช่ไหม
0: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกๆ กับนับหนึ่งไงว่าแต่นับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู
1: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
0: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
1: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
1: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
1: ครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสองคน
0: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
1: เรียนในห้องนับ1มี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
0: นักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
1: เรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
0: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร่
1: ที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณเท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
0: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
1: เรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
0: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
1: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
0: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลย

อบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนคุมรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: คุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนเพื่อนไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อย

0: สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งเวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
5: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าพงแสงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: เธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมาเมฆผมว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการสาธยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย
2: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคม

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
5: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่ง1วง2ถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: วันนี้รายการดร.คิสพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
3: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
2: ใช่
3: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
2: ดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
2: นี่มือของจริงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
1: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
2: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
3: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
2: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบน
3: ี้ใช่ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
1: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
3: เราใช้มือครับเราสามารถ

0: ทำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือแตร
1: นไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
0: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นค่ะคุณบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่าเนี่ยจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
0: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี้แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
0: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
1: สบายดีครับ
0: นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคร
0: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยบีบขึ้นมาเตะขึ้นมา
2: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
0: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับในขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับต่อไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
2: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปมั้ยครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายนะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมาก
2: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: เราไปแตะที่เฝือกครับ
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: โอเคว
1: าดร
0: ู
1: ปโดเรมอนด้วย
2: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
0: ลุย
1: เช็ดทำดี
2: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: ก็พัน
0: วัดดูก่อนวัดดู
1: ความยาว
0: ความยาว
1: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
0: ลง

0: ต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
0: ตรงนิ้วโป้ง
2: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพอ
1: ชื่อแล้วก็แย่นิ้วโป้งไป
0: เริ่มทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ เย้โหนี่ผลงานของเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
0: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
0: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
0: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
3: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วิ่งนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะ

0: ราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะคือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No. Yeah.
4: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
5: right,
4: eat,
5: right.
4: you'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

ค่ะตอนนี้ก็พูดถึง extensive reading นะคะจันมาดี้ก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ให้เปรียบเทียบกันระหว่าง intensive กับ extensive reading เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะคือเราเนี่ยควรจะดูมากกว่าว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ถึงจะใช้ extensive reading นะคะสำหรับ extensive reading เนี่ยนะคะอย่างแรกนะคะ linguistic focus เนี่ยอาจารย์บอกว่าเน้นที่ fluency นะคะกับ skill forming นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนเวลาอาจารย์ตอนนี้กำลังสอนลูกชายให้ขับรถนะคะคือถ้าเขารู้สึก comfortable เขารู้สึกดีนะคะก็จะขับรถได้อย่างลื่นไหลอย่างดีนะคะไม่กระตุกไม่อะไรนะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเราให้นักเรียนอ่านนะคะเขาเราจะเน้นนะคะ extensive reading เราจะเน้นที่ให้นักเรียนรู้สึก comfortable รู้สึกสบายรู้สึก relaxed นะคะรู้สึกไม่เครียดนะคะเมื่ออ่านนะคะก็แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำศัพท์ทุกคำในนั้นนะคะก็เขาจะได้อ่าน

0: หนึ่งได้ไหมคะค่ะอาจารย์บอกว่า extensive reading เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านที่บ้านนะคะอ่านนอกเวลาอ่านไม่ใช่ในห้องเรียนนะคะอาจารย์เน้นว่าที่บ้านนะคะโดยที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ เรื่องวัฒนธรรมนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยคือพวกเราส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วก็เปิดทีวีทันทีนะคะดูทีวีก็ให้เปลี่ยนซะแทนที่จะดูทีวีก็คืออ่านหนังสือนะคะตอนนี้ทุกคนให้มีหนังสือติดมือมาเล่มหนึ่งเรียนว่าคราวหน้าเราลองดูไหมคะคราวหน้าทุกคนถือหนังสือติดมือมาคนละเล่มนะคะ ค่ะแล้วก็สำหรับ comprehension นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้ตอบคำถามนะคะเหมือนคำถามท้ายบทในหนังสือเรียนนะคะแต่เป็นการเช็คก็อย่างที่อย่างท่านอาจารย์ได้แนะนำเมื่อกี้ก็ดีนะคะอย่างเช่นว่าให้นักเรียนเข้ามาเข้ากลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์สิ่งที่เขาอ่านนะคะอาจารย์มาร์ตี้พูดถึงว่าให้นักเรียนทำเป็นบุ๊กรีพอร์ตนะคะเขียนรายงานนะคะเขียนว่าได้อ่านเรื่องอะไรนะคะเป็นยังไงนะคะมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ท่านเคยเห็นนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปสั้นๆนะคะนักเรียนสึกจะระดับประถมนะคะเมื่ออ่านหนังสือนอกเวลาแล้วเนี่ยให้เขียนสั้นๆนะคะแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยลงบนกระดาษโปสเตอร์1แผ่นนะคะแล้วเขาก็คุณครูก็จะไปติดทั่วห้องเลยนะคะแล้วติดออกมาถึงข้างนอกห้องเรียนด้วยคือทั่วโรงเรียนเนี่ยจะมีนะคะนักเรียนชั้นนั้นเนี่ยที่เขียนเป็นบุ๊กรีพอร์ตหน้าเดียวเนี่ยนะคะมาติดวาดสวยเลยนะคะมีรูปประกอบแล้วก็มีประโยคสักมีsummary นะคะเรื่องสัก 4-5 บรรทัดนะคะอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราน่าจะทำได้นะคะค่ะแล้วก็มีคำถาม2คำถามนะคะในสไลด์ที่9นะคะซึ่งอาจารย์มาดี้นี่อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับท่านอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะอาจารย์บอกว่าลองช่วยกันคุยดูนะคะดิสคัสดูว่าข้อดีนะคะของ intensive reading คืออะไรข้อดีของ extensive reading คืออะไรนะคะแล้วก็เมื่อไรถึงจะเหมาะที่สุดที่จะใช้ intensive reading เมื่อไรที่จะเหมาะที่สุดที่จะใช้ extensive reading ค่ะข้อดีของทั้งสองนะคะแล้วก็เวลาใดที่จะเหมาะที่จะใช้ค่ะสัก 3-4 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะMargie asked for the checking of the extensive reading. I have added to them, you know, the kind of the poster presentation done by the students. I have seen that, yeah. So it includes in one poster a picture, beautiful picture they draw, they color it themselves, and then, you know, a few lines of the summary of the story that they read, yeah. And that's put on the walls, you know, all over the school I've seen, yeah.
1: And there's so much artistic talent that can be, that we can observe that way too. It's really nice. Serves more than one purpose.

0: ว่านักเรียนควรจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะในการที่จะอ่านในชั้นเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือว่าครูเนี่ยสามารถที่จะช่วยนักเรียนได้ในการอ่านนั้นนะคะใน intensive reading เพราะว่าอยู่ในห้องนะคะเจอกันทุกครั้งนะคะครูก็ช่วยก็ support ได้ซึ่งอันนี้อาจารย์มาดีก็เห็นด้วยนะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้นะคะในทุกๆด้านเลยนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ในส่วนของ extensive reading นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะคือนักเรียนเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะมากขึ้นนะคะที่จะเลือกอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะที่ตัวเองสนใจนะคะที่แตกต่างออกไปจากในบทเรียนแล้วก็นะคะเดียวกันนะคะมีโอกาสมากขึ้นก็มีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะในการอ่านสิ่งที่ตนเองเลือกนะคะซึ่งคำศัพท์บางตัวอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะโครงสร้างภาษาบางอันอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือทำให้เขาได้อ่านในสิ่งที่เขาสนใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งค่ะ
1: โอเค how about anybody from Bangkok maybe a new person who hasn't shared todayThoughts about intensive, extensive reading, additional ideas.
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: Okay, hello. Okay, we can we present in team in group team in team. Okay, about
1: sure
2: intensive or extensive reading. We are from different school, but we have the same ideas. So okay, Dalat, could you please first?
3: Hello. In our group, we think that just like Ajahn Naraporn said, for intensive reading, is we follow the curriculum and we know how to support the student. And for extensive student reading, we think that is we let the student can choose the book that they like.It depends on the student interest, and we can call that like a reading for pleasure. And when the student come back to the teacher, and they can share and tell us about the story that they read, I think that is. It depends on the situation and the age of the student. And for the time, intensive we use the.Usually used in class, and for extensive reading, is sometime at home, and the student can choose the book that they like. Okay, thank you.
1: Okay, thanks.
2: Okay, and just okay. I am the second to present about extensive reading. I think that the first thing for my student or one of us do.Like reading for pleasure first. It's like me that I love traveling and I love to read about the books about traveling, something like this. I always have one in my bag. Today I have got, I left my heart in San Francisco. This is, but inside in Thai. When I am free, I okay, wait for something and wait.Just have free time. I will read. Okay, I have one in my bag always. So I think that for me is like this. This book is about traveling. May God know a lot, and I can spread my idea. It's like that. From this book, I know about the history, and I know about the places, the history of that place, the people.The culture and make us like reading as a long life as well. And when I read in detail inside, I know that I love wear jeans, blue jeans. And I know that in San Francisco, the brand name jeans, Levi's, in San Francisco is the resource ofJeans Levi's that make me so appreciate, and I try to read it again. So that's why. And okay, my friend will present the last.
1: Okay, great, thank you.
4: We are the same group. We discuss a lot of

0: ู้ของผู้เรียนได้เพราะว่าเกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะทั้งคำศัพท์ทั้งโครงสร้างทางภาษานะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่หรือโครงสร้างทางภาษาใหม่ๆนะคะหรือว่าคอนเซปต์ใหม่ๆนะคะก็เกิดขึ้นใน intensive reading ในห้องในส่วนของ extensive reading นะคะจากที่อาจารย์เพลินพิษได้ให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ติดมาในกระเป๋านะคะไกด์บุ๊กก็อย่างที่ดิฉันกล่าวเมื่อกี้ว่าคราวหน้าเราเอาหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ติดกระเป๋ามาสักคนละเล่มดีไหมคะมาโชว์กันว่าเรากำลังอ่านเรื่องอะไรกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจารย์มาตี้พูดถึงเลยคือบอกว่าหนึ่งก็คือว่าไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะ เป็นหนังสือที่อาจารย์เพลินพิษชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่านนะคะซึ่งถ้าเผื่อนักเรียนเขาเห็นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านขึ้นมาบ้างนะคะก็อย่างที่อาจารย์มาตี้พูดถึงตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะคะของเซสชั่นที่แล้วคือว่าเราเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนด้วยนะคะในเมื่อเราพร่ำสอนให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านแต่เราไม่ถือหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่เป็นต้นแบบที่ดีให้นักเรียนได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหนักๆนะคะหนังสือไกด์บุ๊กสนุกสนานอ่านแล้วอยากไปเที่ยวนะคะก็นักเรียนก็อาจจะเกิดความรู้สึกอยากด้วยมีแรงจูงใจด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไกด์บุ๊กเนี่ยอาจารย์มาตี้บอกว่าไม่ใช่นิยายเพราะฉะนั้นเนื้อหาการเขียนวิธีการเขียนเนี่ยก็จะไม่หนักมากไม่สลับซับซ้อนนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะอย่างเพลิดเพลินเล่าถึงวิธีไปที่เมืองนั้นในเมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจนะคะก็เป็นเท็กซ์ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะที่ท่านอาจารย์นิยมนได้ให้ดูนะคะอาจารย์กรุณาลองดราฟต์ขึ้นมาให้ดูก็คือฟีดแบ็กฟอร์มนะคะไม่ว่านักเรียนจะอ่านอะไร extensive reading นะคะเขาเสร็จแล้วเขาก็ต้องกรอกฟีดแบ็กฟอร์มอันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเขาได้อ่านอะไรไปนะคะเป็นเรื่องกับอะไรน่าสนใจยังไงก็มีความคิดเห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะในการที่เราจะเช็คว่าเขาได้อ่านจริงๆนะคะโดยไม่ต้องทำการทดสอบอะไรทั้งสิ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการทำบุ๊กรีพอร์ตหรือว่าการทำโปสเตอร์นะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thanks So now we're going to move on to a little bit of self reflection both about yourselfAs learners of reading, and for now we're going to focus on yourself as learners of reading in English, and then we'll talk a little bit about how you support your students in that. Again, a few sessions ago we talked about this idea of self-reflection and metacognition, the idea of thinking about thinking. In this sense, we're thinking about reading. So what we need to do, and what we really believe in the field of language instruction is that the more we understand our own process of learning how to do the skill, the more we can help our students also to learn that about themselves. So this is just a quick overview. We'll just run through this and then have justa simple self-reflection question for you to think about. So the idea is, you know, we want to understand our own path through learning to, in this case, learning to read English. We need to understand ourselves, our capacity to learn, and this is just a little preview for next time. We'll have, I'm working, and I believe I will have a couple of non-native speakers of English who have used reading to really help them to become more proficient in English. So we're going to have a chance to interview them. So anyway, we have to understand ourselves, our own capacity for learning, the processes that we have used. So if you listen to yourselves, the people in the two studios today and those who are listening from afar, things that you have used,and learn how to read, and then also, obviously, your interest and knowledge in whatever the subject is that you're reading. So this is basically what we mean by metacognition, is we want to understand ourselves better in terms of our learning to read in English. So I have one question for you, and I'd like you, rather than oftentimes in reflection, we work individually and quietly, but I think that you can do that in your own time. And for now, I'd really like you to turn to a partner. So

0: If possible, maybe just one person, so you both have plenty of time to talk and look at the next question, which is on the next slide. What has helped you to become a more fluent and confident reader in English? So this is the question I want you to talk to the person sitting next to you just for a couple of minutes. And then for anybody who's willing to share, we're very happy to hear those stories. And so we'll start with one or two in Bangkok and one or two in Hua Hin quickly. Just a couple of minutes, talk to your partner, and then we'll hear from you.
1: Before I do summarize, I have just told our participants that perhaps next time, you know, we should bring, you know, a book that we're reading over and show and share. Yeah.
0: Great idea. So, yeah, good.
1: Yeah. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงอาจารย์มาที่พูดถึง self reflection นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเราได้รู้ว่าวิธีการเรียนรู้ของเราวิธีการที่เราฝึกเพื่อให้อ่านได้คล่องนะคะให้รักการอ่านเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ความสนใจนะคะหรือว่าในหัวข้อต่างๆในเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยนะคะเรามีความเป็นมายังไงนะคะแล้วเราใช้วิธีไหนนะคะเราอ่านตอนไหนเราใช้เทคนิคไหนนะคะในการอ่านเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้เราลองนึกดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะที่จะไปสอนไปบอกนักเรียนให้เขาทำตามได้มากขึ้นไปแนะนำเขานะคะในเรื่องการเพิ่มพูนทักษะการอ่านโดยพอการอ่านนอกเวลานะคะเพราะนั้นกิจกรรมถัดมานะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้นะคะในสไลด์ที่11นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะกันสักคนละ 2-3 นาทีนะคะว่าอะไรที่ช่วยให้อาจารย์นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็น fluent กับconfident reader นะคะเป็นผู้อ่านเป็นนักอ่านที่อ่านได้คล่องนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: talked before about the use of these popular media as a way of helping our students learn to read. And so, yes, if you're interested in the lyrics of a song, whether or not you like to sing karaoke or whether or not you just like to watch the lyrics or look them up on the internet, it's a form of interest and it's reading. It's not less important than other kinds of reading. And when you talk about being interested in the history of places, the poetry of places, and then the whole notion of popular media, I think you're really onto something that is very important, and we shouldn't, how do I want to say this? I think sometimes we think, okay, the great literature is the most important thing, and the great authors, and the famous books. But in fact, if reading about Brad Pitt and Angelina Jolie and however many children they have now, I don't know, it must be about 40. If that's interesting, then that's going to be compelling for the student, and why not? Whatever draws you into reading in English is valid in terms of encouraging reading. So thank you for that. Narahorn?
1: ค่ะท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าก็คือในทำนองเดียวกันนะคะก็อ่านหนังสือหลากหลายประเภทนะคะแต่ว่าต่างจากท่านอาจารย์ท่านแรกตรงที่ว่าไม่วิชาการมากนักนะคะเพราะว่าอาจารย์ชอบบอกว่าชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงนะคะก็เลยชอบดูเนื้อเพลงอ่านเนื้อเพลงนะคะซึ่งอาจารย์มาติก็บอกว่าแล้วก็เป็นคำที่สละสลวยด้วยนะคะเพราะบางทีก็จะเหมือนกับเป็นบทเป็นกลอนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วนอกจากเพลงแล้วอาจารย์ก็ชอบอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะชอบอ่านประวัตินะคะของสถานที่ต่างๆแล้วก็มาถึงซูเปอร์สตาร์สนะคะค่ะเรื่องราวชีวิตของดาราดังๆนะคะซึ่งก็มาจบที่คำสารภาพว่าอาจารย์ชอบแบรดพิตต์ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะคะนิยายยากๆนะคะเราก็อาจจะบอกว่าถ้าเด็กชอบแบรดพิตต์เหมือนครูมีเรื่องแบรดพิตต์อ่านไหมนะคะเอามาให้นักเรียนอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะเป็นแรงจูงใจนักเรียนได้อ่านสิ่งที่เขาชอบค่ะค่ะ I think we should go to Hua Hin
0: Yeah let's go to Hua Hin and then we'll wind up for today
2: Okay Hello again
0: Hi
2: I select the book that I feel interested in because it's real easy for me to read what I'm interested in. And I keep reading even I don't understand. And I never give up because I have to get what I want. And some topic that I'm interested in, it doesn't have the book in Thai. So that's why. I have no choice. It's especially like something about drama. It don't have much book in Thai, and something about Broadway. And the most important thing, I like singing, so I read the lyrics and sing along with, because it can make me feel confident in pronounce the word by song. That's all. Thank you.
0: Oh, thank you. I hope sometime to hear you singing some songs from Broadway.
2: Okay, it's my pleasure.
0: This is a very good point. Great. This is a very important point. Again, we hear, and this is why it's important and useful to ask the question of what has helped you, each one of us, to be confident and fluent readers in English. And so here Ajahn tells us that it's really she's motivated by, again, what she's interested in, which is Broadway. And it's hard to find those texts in English. She likes reading the lyrics because it can help her feel more confident when she sings these songs whenever the opportunity arises. So again, we find that here's the motivation that will take this person forward.

0: forward, and it's not the same motivation for the next person. So that's wonderful. And the more we tell these stories about what motivates us, the more we're able to then perhaps begin to ask the questions about what motivates our students. So you probably have noticed in your handout that there are lots more pages, and there are many more slides, and there are activities, and all kinds of things that we hope to get to. And we're going to pick those up beginning in session 9. Sorry, before I kind of wrap up Naraporn, do you want to just translate that last bit about Broadway, etc.?
1: ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าชอบอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับบรอดเวย์ละครบรอดเวย์นะคะซึ่งหายากเป็นเท็กซ์ภาษาไทยเพราะนั้นก็อาจารย์ก็เลยจะเป็นต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการของอาจารย์คืออาจารย์ก็อ่าน keep reading นะคะอ่านไปเรื่อยๆแม้ว่าจะยากนะคะอาจารย์ก็อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะเปิดจนในที่สุดก็จะเข้าใจได้เองนะคะเพราะนั้นก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะก็ในเมื่อเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะแม้ว่าจะยากก็มีแรงจูงใจที่จะอ่านค่ะ
0: โอเค if you could just scroll ahead it's almost maybe 5 or 6 or 8 slides it says for session 9 and then there's also for session 9 actually the first one is just kind of our standard going forward assignment try some things in your classroom I know that it's a challenge to try the extensive reading idea but just see
1: 22ค่ะ sorry
0: if you can find anything to try no problem yeah. and then but the next one is actually the more important slide because in addition to looking at some of the other activities that I had prepared for this week which we will absolutely do next week are the first set are some very short activities that you can do in a classroom because I know that time is very precious and teachers are always wondering what can I do in just a few minutes so we're going to look at some ideas when we begin session 9 also we're going to look at this idea of phonemic awareness and those of you who have the handout and if you're watching on TV and can access the internet, the handout will be there too. You can see some of these phonemic activities, kind of short things that you can do with students, and we'll look at those next time. But also then, as you see on this slide, please bring a couple of questions that you would like to ask the people that I will invite to join us for part of the next session. These will be students who are not native speakers of English, and how they have reading as a way of becoming more fluent and confident. So just bring some questions. Not everybody will have a chance to ask, but bring a couple so that we can take a little bit of back and forth with the invited guests next time. Naraporn?
1: ค่ะ อาจารย์ก็อาจารย์มาที่ให้กันบ้านนะคะ ค่ะ กันบ้านอย่างแรกนะคะเมื่อกี้สไลด์ที่22ก็คือว่าให้ทดลองนะคะไอเดียที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านอาจจะไม่เฉพาะเซสชันนี้นะคะเซสชันที่ผ่านมานะคะอาจารย์ยังนำไปทดลองได้นะคะ1ถึง8เลยนะคะเซสชัน1ถึง8แล้วก็จะได้กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากันบ้านนะคะให้คิดคำถามค่ะสไลด์ที่23นะคะให้คิดคำถามสักคำถามหนึ่งหรือสองคำถามนะคะที่อยากจะถามผู้คนที่ใช้ภาษาใช้ทักษะการอ่านนะคะเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ่านได้อย่างคล่องแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็อาจารย์จะเชิญนะคะ non-native speakers มา2 3คนในคราวหน้ามาร่วมรายการนะคะกับอาจารย์ที่เวอร์มอนต์นะคะแล้วก็ จะให้เราถามคำถามนะคะเขาคืออาจารย์จะเลือกว่าจะไม่ใช่คนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะแล้วก็จะให้เราลองแชร์กับเขาถามเขาดูว่าเขาใช้วิธีไหนอะนะคะเขาถึงได้อ่านได้เก่งอ่านได้คล่องแล้วก็มีความมั่นใจในการอ่านนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราก็แชร์เขาว่าเราใช้วิธีไหนนะคะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหยิบหนังสือติดมือมาด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่อาจารย์กำลังอ่านอยู่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: Okay, so I think that's it for this morning, and I'm delighted to see you all. Have a great week. Do lots of reading. Bring some books next time. And ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบตอนที่8นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะในชุดนี้ของเราซึ่งมีทั้งหมด10ตอนนะคะก็พบกันคราวหน้านะคะขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งนี้เป็นตอนที่9ในจำนวนทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะWelcome to the Teacher Training Video Conference Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy's Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Today is the 9th session of a 10-session series on Learning to Read, Reading to Learn.Reading as a tool for lifelong learning, and our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute. Welcome to you, Margie.
1: Thank you so much, Sawadika, and very happy to be here again to continue our work. So as we get to the later stages of our work together, Now we are continuing to try to apply what we've been talking about together and to look for examples. And also tonight,

0: have the special treat of really interviewing a couple of people who have been successful second language learners and find out how they learn to read, and then how reading has helped them. So yes, thank you for that. At the overview, we're starting with looking just at a few experiences. If anybody has done something that they feel happy about or that they would like to share about, we'd like to hear that. We are going to do some interviews with people who have really successfully added English to their life as a tool and find out how reading has helped them. We're also going to look at some more activities about developing reading skills. So it's a very exciting time that we have together, I hope. So let me just, I know that Narapuram will want to translate this, but if you just turn to the next slide, please. I'll let her give the description of what I've just said, but we're going to start really with talking to a partner. So somebody sitting right next to you at your table or somebody who's in the room, and talk about some of the reading activities you tried this week. Things that might have been new or things that you've always done, but just chat with a partner about activities that you've tried, and we may take in a couple of examples then before we begin into the interviews.
1: ค่ะสำหรับตอนที่9นี่นะคะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าจะเป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของตอนนี้ก็คือการที่จะสัมภาษณ์นะคะnon-native speakers นะคะถึงความสำเร็จหรือว่าผลของการที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่2นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่1เนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราฟังพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะว่าได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes Marty
0: I want to see if anybody has anything to share in our
1: room Okay ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะค่ะขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์นิรมนไหมคะหรือ
2: I have to show some pictures that will ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคFrom the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest, and the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. At the end, they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comments from other groups as well. Another activity that I used is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club, so I can let my student to read some graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Students can choose some book they like or they are interested in. So at the end, we have 50 minutes in English club. So 30 minutes to

0: So when they finished it, now they are just drawing the picture of what the people in Uganda do for their etiquette or their culture. Right. That's all for the technique that I use. It takes about 4 hours.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: Yeah, couple of wonderful, just a couple things I want to highlight about that is I like the idea because, as you said, they don't really know a lot necessarily. They might not have a lot of background knowledge, but they might have some about these countries, Uganda, Sierra Leone, Zambia. And so what you're doing is you're making it, you know, it's interesting. It's interesting. And it is testing, it's not building. Sometimes reading, we're always building on background information. And in this case, you're building, you're creating some information for them that now they can build on. So the next time maybe they pick up an English language newspaper, they might be interested to see something about Uganda, because maybe they hadn't ever seen that before. So that's, you know, really interesting to be able to then, you create the interest through reading. And sometimes we talk about, you know, you create interest. Our previous colleague talked about the list of, it's true. You read because you become more interested in reading. I mean, that's how it works. So we have to find ways to create an interest in reading. And this is a very interesting tool. Thank you.
0: Thank you.
1: Nara Porn.
2: ค่ะสำหรับอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะอาจารย์ก็บอกว่าได้นำเทคนิค Jigsaw Reading ไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์เลือกเรื่องที่นักเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีความรู้มาก่อน background knowledge นะคะอย่างเช่นเรื่องของประเทศในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันอ่านนะคะเสร็จแล้วก็มาshuffle นะคะกรุ๊ปมารวมกันใหม่แล้วก็มาแชร์อินโฟเมชันกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจันมาตี้ก็บอกว่าก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราสอนอะไรนักเรียนเนี่ยเราเคยบอกว่าเขาควรจะมีbackground knowledge เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเขาถึงจะสนใจแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่รู้เลยหรือรู้น้อยมากอย่างเราเนี่ยเรารู้เรื่องประเทศในแอฟริกานี่น้อยมากเนี่ยก็อาจจะเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้นะคะว่าเราไม่เคยรู้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องของเขาดีไหมนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเป็นกิจกรรมซึ่งทำให้เขาเกิด background knowledge ขึ้นมานะคะแล้วขอย้อนไปที่อาจารย์นิรมนนะคะจากทางกรุงเทพที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าอาจารย์นำกิจกรรม เรื่อง labels นะคะไปใช้นะคะอันหนึ่งนะคะที่ว่าให้นักเรียนลองเดานะคะเห็นดู labels แล้วก็เดา ว่าสินค้าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ให้ลอง match นะคะสินค้า2ชิ้นที่ดูว่าน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์นำไปใช้เรื่อง extensive reading ใน English club นะคะโรงเรียนของอาจารย์นี่มีคลับต่างๆให้นักเรียนเลือกเข้านะคะแล้วก็นักเรียนของอาจารย์นี่นะคะก็อยู่ใน English club ซึ่งเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะคะอาจารย์ก็จะให้เลือกหนังสืออ่านอะไรก็ได้นะคะในเวลาแค่50นาทีเนี่ยอ่านสัก30นาทีไม่จำเป็นต้องอ่านจบเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็อีก20นาทีก็จะมาให้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่านเรื่องอะไรค่ะ Yes Marty
1: Okay so what we want to do this evening as I predicted in our early moments is as we kind of winding down our time together talking about reading, we'd now like to learn from people who are English language speakers and readers. And so if I could have the next slide, one of the questions that we want to explore a little bit this evening is what creates, I use the word competent and confident, English language users, and how does reading support that? So when I think about competent, of course, I'm talking about people whose English language ability allows them to do the work that they want to do in the world, their studies, their activities with friends, maybe traveling, whatever the case may be. The second thing we want to ask about is how did reading help them develop their skills? And I have a bit of

0: a hint that in fact that's different for different people. There's not one answer to that. And what advice do they have for you and your students based upon their experience? So we're going to begin with a colleague here from Vermont in just a few minutes, and then we're going to interview somebody in Hua Hin, and then we're going to end up with an interview with our own Ajahn Naraporn in Bangkok, because she's a great example of that same sort of phenomena. So I had asked you to bring some questions, and I have some questions. So after Ajahn Naraporn translates this bit, we're going to start with our first interview right here in a few minutes. And I'll ask him a couple of questions, and then we would ask maybe one question from each of Hua Hin and Bangkok. Then we'll go on to the second person, one question from Bangkok, and maybe an additional question from me. And then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip. We're going to be surprised, because what I find out is that reading is a fairly challenging activity for almost everybody, especially in the early years. So let's, you know, it'll be great to listen and hear what our colleagues have to say. So go ahead, Naraporn, and then we'll begin with our friend Sehun here in Vermont.
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่อาจารย์มาดี้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ Non-Native Speakers นะคะถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะและซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์ได้อาจารย์ได้เชิญนะคะทางเวอร์มอนต์นะคะมีหนึ่งท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางหัวหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ในแฮนด์เอาท์ของอาจารย์นี้มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากหัวหินหนึ่งคำถามกรุงเทพหนึ่งคำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes Marty please
0: Okay thank you so let me introduce our friend and colleague here Mr. Sehun An
2: Hello everybody
0: And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot.
2: Sure.
0: But we begin with the question of, if you could just tell us just briefly where you come from, where you, when, how you learned English, and mm-hmm. when you learned, when you first, your first memories of learning to read in English. And then if you stop after that, and then Ajahn Naraporn will translate for everybody.
2: Okay, that's good. Again, my name is Sehun An, and I am originally from South Korea. And let's see, I started learning English, I believe, after my elementary school, because back then the English wasn't really booming in my country. Mm. So I would say about when I was 12, we started learning alphabets, you know, starting from A, B, C, D, E, F, and all that, yeah. So that's what that is. And just a little background for myself is I came to the United States about 10, 11 years ago when I was in my mid-20s. So I came here as a grown-up rather than as a young child. Mm-hmm. So just wanted to let you know mm-hmm. that. Yeah.
0: So when you started to study reading, mm-hmm. it was literally at the alphabet level.

0: Oh, yes.
1: At age 12.
0: Mm-hmm.
1: And just a word, what did you think about that? Was it easy for, because it's a different writing system, just like from Thai to English, it's so different.
0: It is.
1: So for you, what did you think about, how did you feel? Do you remember looking at the letters and trying to figure that out?
0: Well, what I remember was I didn't see it as a language per se, but because it was part of the classes, part of, you know, one of the major subjects that school taught, and we had to learn it. It was somewhat obligation. We had to learn it no matter what.
1: Hmm.
0: So we had to memorize it. So I didn't really have a good taste or a good good memory about it.
1: It was not fun.
0: It wasn't fun at all.
1: Was not fun at all. Okay. I think many people share your experience. So go ahead, Narapur. Why don't you give that background, and then we have a couple more questions for Sehun.
2: ค่ะที่เห็นอยู่นะคะหนุ่มรูปหล่อจากเกาหลีใต้นะคะมิสเตอร์เซฮุนอ่านนะคะค่ะ A handsome guy from South Korea, I told them ค่ะคุณเซฮุนก็บอกว่าเริ่มเรียน ABC เนี่ยอายุ12เพราะว่าตอนนั้นที่โรงเรียนในเกาหลีนะคะไม่เพิ่งเริ่มสอนภาษาต่างประเทศตอนนั้นแล้วก็เมื่อเดินทางมาอเมริกานี่ก็โตแล้วนะคะมาอยู่ได้ประมาณ11ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้ถามว่าคิดยังไงเมื่อตอนที่เรียนภาษาเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเซฮุนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไมฮะถูกบังคับให้เรียนนะคะอยู่ในหลักสูตรแม่เหมือนของเราเลยใช่ไหมคะถูกบังคับให้เรียนแล้วก็เลยต้องเรียนแล้วก็ต้องใช้วิธีท่องจำนะคะแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะคะเป็นไงคะคล้ายๆของเราเลยนะคะสถานการณ์ค่ะ Go ahead Margie
1: So I want to ask Sehun two questions and then we'll take some questions from the audience One is I want to say what did his teachers do to help him So what did your teachers do
0: Well my teachers gave us a lot of tests and pop-up quizzesAnd
1: was that helpful?
0: I don't know. Yeah, in a way, yes, because we had to memorize a lot of things. And if we fail to do that, and if we fail on test scores, we had a corporal punishment. So that means teachers were allowed to,
1: To hit you.
0: To beat us, sometimes badly. So it was kind of a survivor for us.
1: Yeah.
0: Yes.
1: And so, and on the test, did you have to be, were you tested on vocabulary or comprehension? What did they test you on?
0: There are some books about grammar books. So we have to memorize all the rules. And we have to find out what is wrong with a given sentence.When it comes to vocabularies, teachers normally give out a list of vocabularies, whether it's synonyms or antonyms.
1: Yeah.
0: And we have to sort them out, which is, you know, they give one vocabulary, one word, and we have to find the exact same word. So it's just a list of things that doesn't really mean anything to us.
1: Hmm.
0: We couldn't relate any words from one word to another.
1: Hmm.
0: It's rather just a repetition of memorization.
1: Lots of memorization,
0: yep.
1: Repetition. Okay, go ahead, Narapur, and then I've got one more question for Sehun.
2: ค่ะ จะมาที่ถามคุณเซฮุนว่าคิดยังไงคือครูเนี่ยได้ช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรนะคะเพื่อให้เรียนรู้นะคะคุณเซนก็บอกว่าคุณครูเนี่ยช่วยคือให้ทดสอบเยอะมากให้เทสเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็เลยต้องท่องจำเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถูกตีด้วยนะคะค่ะแล้วก็การท่องจำก็ส่วนใหญ่จะจำอะไรฮะกดแกรมมานะคะจำคำศัพท์คำศัพท์ก็ให้มาเป็นลิสต์ยาวเลยนะคะก็ต้องท่องจำความหมายนะคะแล้วก็ซึ่งก็คือความหมายของคำนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สื่ออะไรเลยนะคะคุณเซฮุนบอกมันไม่ได้สื่ออะไรเลยเพราะว่าจำเป็นคำคำค่ะโอเคมาร์ตี
1: ้โอเค and my last question and then we're going to go directly to Hua Hin for a question and back to Bangkok for a question before we move on to our next interviewee I want to ask Sehun okay given that so he started with alphabet sounds like he had memorized a lot of thingssounds like there was maybe punishment if he didn't do a good job.

0: And there was probably a lot of good things within that, because in fact, I don't know if you have noticed, but Kun Sehun's vocabulary is quite good. So he probably learned a lot of things, you know, from those difficult tasks. But my final question before we hear from you is, how does he feel about reading in English now? So now many, many years have passed. Does he like it? And what does he read in English? And how does he feel about it? So go ahead.
1: Thank you. As I shared with Marty, this is a loaded question. How do I feel about reading in English now? Since I've been here for more than 10 years, the English has become somewhat my first language, except in my house, because I still use Korean in my house. But at the same time, I have to read a lot, job related, and you know, somewhat, you know, news and newspapers and some books. But at the same time, occasionally I read novels or some fun things. Rather, I actually want to answer your question by just going back to my high schools and my college. What I read back then was, there was a famous magazine still circulating in this country called Reader's Digest. Not a lot of people read that magazine anymore, but I, for some strange reason, I started reading that Reader's Digest because at the bottom of almost every single page, there was a joke or some kind of pun or comics there. And I found it very particularly funny because I can get to see how Americans make jokes and sometimes trying to figure out what this simple word means, because sometimes words can mean different things. Mm-hmm. So by reading that that magazine, I think, you know, that was one of my foundation of English skills, and you know, where the reading and writings from my high school area. Yeah. So, well, yeah. Most of the time I do enjoy reading, but like I said, I have to work, and work-related readings are not always fun, but I'm quite certain they know that too.
0: Yeah, so. But that's also interesting, because if you don't know about the Reader's Digest, what's also interesting, I saw somebody nodding here that someone else has encountered Reader's Digest. Usually they're articles that might be longer in another publication, and then they're condensed. And so they make it easier for people to read. So Ajahn Narpon, go ahead with that, and then we'll take a question from Hua Hin for Sehun, and then one from Bangkok.
2: ค่ะอาจารย์มาดี้ถามว่าตอนแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการอ่านนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อ่านคือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะคะก็ใช้ต้องใช้ทักษะการอ่านมากมายนะคะทั้งอ่านที่เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ของคุณเซฮุนนะคะแล้วก็อ่านข่าวสารอ่านบางครั้งก็อ่านนิยายนะคะแล้วก็คุณเซฮุนก็พูดย้อนไปถึงสมัยเรียนไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนในคอลเลจนะคะว่าชอบอ่าน Reader's Digest นะคะซึ่งอาจารย์ที่ณที่นี้ก็คงจะรู้จักใช่ไหมคะ Reader's Digest หนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าที่ชอบอ่านนี่ก็เพราะว่าตรงท้ายหน้าของเกือบจะทุกหน้าเลยจะมีโจ๊กอยู่นะคะคือมีเรื่องขำขันนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขียนอยู่สั้นๆก็ชอบอ่านตรงนั้นด้วยก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องขำขันของเขานะคะในวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะซึ่งหนังสือ Reader's Digest เนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งมักจะเอาเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะคะในขณะนั้นเนี่ยมาลงแล้วก็จะดัดแปลงนะคะอาจจะให้ภาษาง่ายขึ้นหรือว่าจะตัดทอนให้สั้นลงแล้วก็เอามาลงใน Reader's Digest ค่ะ Yes, Marty.
0: Okay, so is there a question from Hua Hin for our friend Sehun?
2: ค่ะ หัวหินมีคำถามสำหรับคุณเซฮุนไหมคะทางกรุงเทพคิดไว้ด้วยนะคะ
3: Don't say anything.
0: Those are
3: teachers.
0: That's Bangkok.
4: คนละค่ะ
0: Hi
4: Hi Marty I want to

0: Good to see you.
1: The handsome guy from South Korea. Suppose that you were a student in Korea right now, and what do you want the teacher in Korea? What do you want them to change the technique to teach reading, to teach English reading?
0: Yeah, what
1: what kind
0: advice would you
1: of
0: have
1: teaching do you want?
0: for the teacher now?
2: Yeah. To stop memorization. Yeah, that's all I want to know. And I wish they start teaching conversations. And I believe that last time I checked, they started doing that. They started doing more practical languages, practical conversation, rather than sticking to grammars and all that. But it has been old traditions. They still value TOEFLs and TOEICs very highly. If you want to get a job, you have to get a high score in TOEICs or TOEFLs. So it is still a stronger point in schools, but it doesn't really help any students communicating with English speakers in any manner whatsoever. So
0: Right. So
2: I'm just hoping that,
0: make it
2: yeah.
0: practical.
2: Oh yeah.
0: Get the memorization out of there.
2: Somewhat, yes. It has helped me, but still, some other students hated it, so.
0: Yeah, but also, I mean, would you recommend that they change the kinds of things that they have students read?
2: Yes, absolutely. Yeah, that is true. Because what they're lacking is that they don't make learning English fun. And I think it is very important in any kind of subject for those students who doesn't like mathematics, because they found there's no fun in there. So I think that the same rule applies to English or any other subject too. If it gets boring, especially in earlier age, like in elementary school or middle high school, you're not going to lose the interest for the rest of your life. That's what I think.
0: Okay, thank you. Go ahead, Naraport.
3: ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็ถามคุณเซฮุนว่าถ้าอยากจะแนะนำนะคะครูที่สอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะแนะนำว่ายังไงคะคุณเซฮุนก็บอกว่าให้เลิกการท่องจำนะคะอย่างแรกเลยเลิกที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจำแล้วก็ให้เริ่มสอนการสนทนาแต่ตั้งแต่ต้นๆ นะคะเพราะจะมีประโยชน์มากแล้วก็คือสรุปก็คือว่าให้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสนุกแล้วก็ practical นะคะคือใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับกฎไวยากรณ์แล้วก็พวกคำศัพท์ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจารย์คุณเซฮุนบอกว่าที่เกาหลีก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะก็ยังจะต้องให้นักเรียนเนี่ยยังใฝ่ฝันที่จะต้องสอบโทเฟลสอบโทอีกให้ได้นะคะแล้วของเราก็มีเพิ่มอีกอันคือ IELTS ใช่ไหมคะนะคะเพื่อที่จะศึกษาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อสอบพวกนี้บางครั้งก็ไม่ได้เน้นทางด้านคอมมิวนิเคชันนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ปรับมากขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณเซฮุนบอกว่าทุกวิชาด้วยนะคะควรจะสอนให้สนุกนะคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆโอเค anybody from Bangkok anybody wants to ask คุณเซฮุน a question please ค่ะมีไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์มาริกาค่ะ
0: โอเค thank you ค่ะ
4: hello teacher Marty and Mr. Sehun Yes, I have one
0: Hello.
4: question to ask. Okay, do you think what is the most difficult for you to read in English?
0: The most difficult thing to read in English. Yeah, okay, Sehun. What's the most difficult thing to read for you?
2: In terms of subject,
0: I think it could be subject or maybe the genre, the nature of the text. What's the hardest thing? Maybe the thing that you avoid the most. Because it's so hard that you don't actually want to read it, maybe. You would rather not.
2: I have to say poem.
0: Poems.
2: Yeah, poems. Because Okay, I have to admit that I used to be a poet back in my country, mm-hmm. and I love my language, Korean, mm-hmm. because they're so beautiful and full and rich in expressions and nuance. But for English, since it's my second language and I don't really have that background or emotional connection with me, if I read a lot of poems in this country, even though English speakers say, oh, they're so beautiful and they're so wonderful, I can't really get it in full context. And I think partially because I wasn't born and raised here. So that's my answer.
0: Yeah, so that's very interesting, you know, this notion, because remember last time or another time we talked about using poetry to help our students become better readers. And so now we have another perspective, and it's a really good one. No.
2: Did I say something bad?
0: No, it's great, because you point out that you love poetry in your own language.
2: Yeah.
0: And because poetry is such a challenging form,
2: it is very condensed.
0: And you don't like it in English. So that's wonderful. Naraporn.
3: ค่ะ อาจารย์มณิกานะคะก็ถามว่าแล้วคิดคุณเซฮุนคิดว่าอะไรที่ยากที่สุดนะคะที่จะอ่านที่ในภาษาอังกฤษนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าคือบทกลอนนะคะซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบอ่านกลอนในภาษาเกาหลีนะคะของเขาแต่พอมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเข้าใจยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของตัวเองก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งไปกับบทกลอนนั้นก็เลยคิดว่าบทกลอนในยากที่สุดซึ่งอาจารย์มาที่ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าแต่ว่าจะให้ฝึกการอ่านฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนักเรียนเนี่ยน่าจะนะคะหรือพวกเราเนี่ยน่าจะอ่าน poetry นะคะเป็นการฝึกฝนภาษานะคะแต่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะของคุณเซฮุนค่ะ
0: Okay, well, let's hear from him. We're not going to let Sehun go away just yet because he's a captive audience anyway. He has to be here with me to help run the machinery. So let's hear from Ajahn An in Hua Hin. I'm not sure if she's ready. I want to start with the question again while she's getting ready. The question I want to ask her is... What are your earliest memories of learning to read in English, and how did your teachers help you? You know, what was helpful, and did you like it? Did you like when all of a sudden you recognized ABC, or did you go, I hate this? So just early experiences of learning to read and what your teachers did to help, and then we'll ask a couple of questions to follow on.
3: ค่ะคุณแอนเชิญค่ะ
5: ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์มาติค่ะ
0: สวัสดีค่ะ hello
5: hello and คุณเซฮุน as well ค่ะ your questions have put อาจารย์นราพร and myself in this quite a sleepless night because it has been a long time It has been a long time since we were children.
0: Not that long.
5: Well, nearly half a century. But I think my first teachers are my parents. When I was very young, they often read me bedtime stories, and when I was about 4 or 5 years old, they ordered some cartoons like Tang Tang and Winnie the Pooh, and so in a way, reading has become like a habit. So I read anything from the, in Thai we say gloi kak, wrapper, thung gloi kak, you know, the package for packaging, any kind of packaging. and when

0: When I was in school, then teachers have been very helpful because their teachings are not so conservative. So sometimes they ask us to draw a lot. You can pick up something like ant, and then you have to mm-hmm. go to the library and do a little research about ant or any subject that mm-hmm. you pick up and come back to class, and you have to summary within, they give us a limitation of time, say 2 minutes about ant. You have to summarize and then tell your friends. So this is one thing. And second technique that I like is the teacher came into class with different reading materials and in different colors. So so all of us, we have different pace in reading. So we would pick up the color according to our ability. And in one page, there's a story and there are questions, and we have to answer the questions. So the teacher would check our comprehension, but vocabularies, that is really hard because they were all strict. and yeah. We had to memorize. And okay. The most difficult things are when I was in grade 12, I could read something like Students Weekly or the newspaper. But when I was in the universities, I could not understand something like Financial Times or Economist. So I have to keep reading because I have no choice. I joined the Foreign Affairs Ministry, so I have to try to, you know. And later, when I went to the States, then at that time, absolutely no choice. You have to study very hard. So one day, it's also very strange because one day you just woke up and you realized you could do it, you could read it. So right now, it becomes like Thai in a way to me.
1: Thank you so much. And we'll ask you a couple of questions, but I wanted to just summarize a couple of what I thought were interesting points from what you shared. First of all, again, we hear about the culture of reading being instituted at an early age. So Winnie the Pooh, these children's texts. And I have to say, you know, I no longer have small children, but when I did, I enjoyed reading some of those classic books because with small children, you get to read them over and over again because they never get tired of hearing the text. So either your own children, your grandchildren, your nieces, your nephews, children in your classroom, if you even select a couple of the classic English children's books and read them over and over again, you're beginning to instill in them the sense that, oh, reading is a normal activity. And then we take it all the way to the other end of the spectrum where we find that, as Kun Ann is saying, now all of a sudden, you know, she had to read in English. Her work demanded it of her. It was difficult and frightening, maybe, but because she continued to do it all the time, all of a sudden it became, as she said, almost like Thai. It's become something that's almost natural. And this is, I think, the thing we're aiming towards for all of our students. So let's let Ajahn Naraporn translate that, and then we'll start with a question. Sorry, we're going to keep you on the hot seat just for one more minute. just a question from Bangkok, and maybe Sehun will have a question for you too. We'll see. But go ahead, Narapur.
2: ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาอังกฤษวินนี่เดอะพูหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม้แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่านที่เรียกว่า graded readers ค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่านจบกล่องสีชมพูก็จะขึ้นไปสีส้มได้ขึ้นไปสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์คงจำได้นะคะไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็พอมาถึงและอาจารย์ก็บอกอาจารย์อ่านพวก Students Weekly ด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเสริมจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะทำข่าวทำเรื่องอะไรที่สั้นๆSimplify ง่ายๆนะคะสำหรับให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็พอแต่ว่าพอมาทำงานนะคะก็ต้องเปลี่ยนแนวอ่านนะคะอาจารย์ทำงานเคยทำงานกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนแนวอ่านต้องไปอ่านเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองอ่าน Financial Times ซึ่งสือพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ายากที่สุดเลยนะคะฉบับนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นงานอาจารย์ก็ต้องอ่านแล้วก็อาจารย์ก็มีความมานะอุตสาหะนะคะก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่านเป็นประจำจนเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะคะคือทักษะการอ่านนี้พัฒนามาจนทั้งณวันนี้เนี่ยก็อ่านได้ทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคือถ้าเราสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนของเราให้เด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย์มาตี้แนะนำว่าอย่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยนะคะ อย่างเช่นพวกหนังสือเด็กๆที่เป็นอาจารย์เรียกว่าคลาสสิกบุ๊กนะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนะคะและอ่านแล้วอ่านอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะได้จำได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเคยชินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประเด็นที่ว่าเวลาพอเราทำงานแล้วเราจะต้องขวนขวายที่จะอ่านนู่นอ่านนี่เพื่องานของเรานะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งทำให้ เราได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ Yes, Marty.
1: Okay, let's just take one question from Bangkok for Anne, if there is one. Anybody have a question for her about learning to read?
2: ค่ะอาจารย์จะมีคำถามอาจารย์แอนไหมคะNot yet.
1: Do you have any questions to ask her?
3: Indeed I do.
1: Sehun has a question for Kun An.
3: Kun An, my question is very simple, so you don't have to be nervous about it. I was just wondering, what was the last book that you read, the English-based book? And if you had one to recommend to me or to the group for today, what would you recommend to read?
1: Great.
0: I think I'm a child at heart, so I love Alice in Wonderland, because when I was young,
3: okay.
0: I read Alice in Wonderland as a child would read as children. But when I grow older and older and I read it again and again, you could see the philosophy, the essence of life, which is hidden among those nuances in the book. For instance, there was a scene

0: When I think the rabbit, the Mad Hatter, was running and jogging, racing. And then the question is, are you actually running, or is the time actually advancing? So in your daily life, actually, what are you competing with? And this has, I think, this has the additional enrichment in our life, in our personal development. Thank you.
1: Yeah. Thank you for that. And what I want to add to that as well is coming back to the idea, I mean, oftentimes it's true that we have English language texts for children that are very simple. You know, the language is so simple.
2: Yeah.
1: And we have these English language texts whose language might be simple. I mean, Alice in Wonderland is tricky. I mean, it's difficult and challenging. But even with the simple language, there's sometimes these very deep meanings. So coming back again and again and again to some of these simple texts, you know, we don't have to read necessarily very difficult texts in English to have the benefit. So as you've said, going back to some of these perhaps childhood texts gives you great benefit.
2: That which reminds me of Little Prince.
1: The Little Prince is great one.
2: It's another great book that I can think of, yeah.
1: Yeah, thank you. Okay, Naraporn, and then we come to you.
3: ค่ะคุณเซลนะคะก็ถามคุณแอนว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรนะคะอาจารย์แอนก็บอกว่าอ่าน Alice in Wonderland นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่พอมาอ่านในวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่ถามว่าถามกระต่ายว่ากำลังวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเนี่ยมันวิ่งไปคือหมายความว่าเวลามันใช่ไหมคะคือคุณแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกับตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมีฟิโลโซฟีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเราก็อ่านเอาสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นอีกมุมมองซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็เนี่ยนะคะการที่เรากลับมาอ่านซ้ำนะคะหรือว่าอ่านเรื่องอะไรที่เคยอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คุณเซลก็บอกว่าก็เตือนให้นึกถึงเรื่อง Little Prince right
1: yes
3: ค่ะเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่ารักนะคะที่อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบื่อแล้วก็มีฟิโลโซฟีอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทํา
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวัง

0: ังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเอง ชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
5: เก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
5: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
8: ครู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
5: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
6: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
7: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสักเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน 4หรือ 1ส่วน 2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ย มีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลมาสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาครับรวมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยของบ้านเรานะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมาเลยครับเราอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวากรุงเทพมหานครนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากศน.เขตยานาวานะครับซึ่งกศน.เขตยานาวาเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ศูนย์กศน.เขตยานาวาแห่งนี้ได้มีการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการได้นำผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน่าสนใจมากทีเดียวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวานะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุชคำดีบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้อำนวยการครับวันนี้นี่เรามาอยู่กันที่กศน.เขตยานาวาที่เดิมแต่ว่าอาจจะข้ามฟากมานิดนึงนะครับตรงนี้คือส่วนตรงไหนครับผมครับ
1: ตรงนี้ก็คือของชุมชนวัดคลองโพมส่วนของแฝงช่องนนทรีเขตยานาวาเหมือนกันในพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: ผอ.ครับซึ่งที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษครับถึงพาผมแล้วก็คุณผู้ชมมาในวันนี้ครับ
1: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสืบเนื่องจากเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้แหละแล้วก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวชวนไปดูไปชมกันดีกว่าไหมคะ
0: ได้เลยครับผอ.ครับยินดีมากนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ตรงนี้คือเขียนว่าการสานกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคืออะไรครับกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคร
2: ับ อันนี้มันเป็นอเนกประสงค์ค่ะคือว่าจากแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นก็หันมาใช้แบบนี้มันสะดวกค่ะมันเบาแล้วมันก็ดีประหยัดมันประหยัดค่ะแล้วมันไม่แตกนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
2: มันทนเป็น10ปีเลยค่ะ
0: คือปกติกระถางต้นไม้เราก็จะใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็มีโอกาสที่จะแตก
2: แ
0: ล้วค่ะเราก็เลยมีการผลิต
3: ประยุกต์ใหม่ประยุกต์ใช้ใหม
0: ่ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วใส่ดินเข้าไปแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมครับ
2: จ้าแบบนี้ค่ะน
0: ี่นะครับ
2: ใช้แบบนี้นะ
0: ครับอ๋อแล้วต้นไม้ก็โตขึ้นตามปกติเลยนะ
2: จ้าแบบนี้แบบมันสะดวกครับมันไม่อมน้ำค่ะน้ำจะไหลออกแบบสบายเลยค่ะ
3: มีระบายออก
2: จ้ามีระบายแล้วดอกไม้ไอ้มันก็ไม่อมน้ำมันสะดวกอะและทนค่ะ
0: แล้วทำยากไหมครับคุณพี่ครับ
2: ก็มันก็ยากอยู่ค่ะ

0: แล้วก็ย่างอยู่นะครับก็ใช้
1: แล้วก็มีเวลาให้มัน
0: ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยนะครับ
1: อันนี้วันนี้ก็ทำเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
2: มันมีแบบ
0: โ
2: อ้ทำม
1: ีแบบมันมีแบบมาแล้วก็มีอันพวกนี
0: ้คุณพี่ครับสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
1: อ๋อประมาณ
2: ย
1: ัง
2: ไม่ได้ติด
1: มันใช่ที่อาจารย์ก็ว่า50บาทเนาะ
0: 50บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดจำหน่าย
1: จ้ะตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่าย
0: โอ้โหนี่ผมว่าถ้าเกิดขายมาจริงๆนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะจะขายดีเลยทีเดียวนะครับ
1: ไม่แพงค่ะ50บาท
0: ลงทุนครั้งเดียวมีคนจองหรือยังครับพี่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์เหมาหมดเลยครับนี่ครับจุดต่อมาครับตรงนี้นี่คืออะไรครับ
1: ก็คือเครื่องพิมพ์พวกนี้แหละเครื่องแบบอันนี้แหละ
0: อ๋อ
3: เป็น
0: รู้
3: สอนทำด้วยนะครับใครสนใจก็มาเรียนรู้กับเราได
0: ้มีการสอนทำตรงนี้นะครับเป็นก็คือการสร้างแบบกระถางต้นไม้จริงๆแล้วมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมฮะ
4: ได้
0: เป็นได้หมดเลยนะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับ
4: เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้าง
0: ครับโครงสร้าง
4: เราต้องทำโครงสร้างขึ้นมาก่อน
0: ครับ
4: แล้วก็ทำให้เดี๋ยวลูกขนาดนี้แล้วก็ทำให้โตกว่านี้ก็ได
0: ้ครับ
4: ทำเป็นใหญ่ๆ
0: โอ้นี่มีเส้นในการคำนวณอย่างดีด้วยนะครับเนี่ย
4: ต้องคำนวณกันหมดเลย
0: ครับ
4: มันจะได้ออกเป็นลูกร่างขึ้นมาเราต้องวัดก่อน
2: วัดก่อนแล้วก็ให้มันออกมาแบบ
0: ครับตอนที่ทำชิ้นแรกเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้แบบเป็นโครงสร้างที
4: ่ก
0: ็มาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยครับ
4: เราตอนแรกๆเราก็ใช้เวลา3ชั่วโมง
0: ครับ
2: แรกอ่ะนะ
0: ครับลองผิดลองถูกมานานไหมครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ
4: ก็นานครับ
0: นานเหมือนกันนะครับ
4: ใช้เวลานาน
0: ใช่ครับ
4: เป็นอาทิตย์อ่ะ
0: เป็นอาทิตย์เลยนะครับ
4: ตัดแล้วตัดอีก
0: เสียไม้ไปหลายอันเลยนะครับแล้วไม้นี่มาจากไหนนะครับคุณพี่ครับ
4: ก็ไปหาซื้อร้านขายของเก่าร้านไม้ร้าน
0: ก็คือใช้วัสดุเก่าที
3: ่มีใช้งานแล้ว
0: พวกเฟอร์นิเจอร์มือสองตรงนี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้วนำมาประยุกต์ใช
4: ้
0: ซ้ำได้อีกนะครับเอาละครับจากกระถางต้นไม้แล้วก็แบบการสร้างแบบกระถางต้นไม้เครื่องงานไม้นะครับมาสู่นึ่งนี่ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ
5: ครับ
0: นี่นะครับ
5: อันนี้เป็นปุ๋ย
0: สวัสดีคุณพี่ครับ
5: สวัสดีครับผม
0: เมื่อกี้คุณพี่นี่พยายามส่งเสียงช่วยพี
5: ่ๆนำเสนอครับเพราะว่าทางกสนยานวาเราผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับแล้วก็สอนให้กระชุมชนได้ผลิตปุ๋ยและเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกนะครับ
0: นี่นะครับ
5: นะครับเป็นขี้ของไส้เดือน 100% เลยนะครับ
0: เป็นมูลของไส้เดือนนะครับ
5: เลยนะครับ
0: ออกทีวีครับเราจะพูดขี้เครื่องไม่ได้ครับ
5: เดี๋ยวเพื่อนๆรู้จักว่าไอ้มูลเป็นยังไงนะครับ
0: มูลไส้เดือนนะคร
5: ับ
0: ภาษาชาวบ้านก็ขี้ไส้เดือนนี่แหละคร
5: ับ เราก็สอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเราตัดวงจรปุ๋ยเคมีซึ่งทำให้ดินเสียนะครับพอใส่ตัวนี้ไปมีทั้งฮอร์โมนโพแทสเซียมนะครับแล้วมีธาตุอาหารครบและที่สำคัญที่ปุ๋ยเคมีมีคือมีฮอร์โมนครับ
0: ครับ
5: ทำให้พืชแตกยอดแตกดอกแตกใบครับผม
0: โอ้นี่คือมีการทดลองใช้
5: ทดลองหมดเลยครับ
0: จริงๆแล้วนะครับ
5: นี่รอบๆตัวเราที่เห็นเลยนะครับนี่คือผักที่ใช้มูลไส้เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับต้นหอมผักชีผักคะน้าใบมะกรูดพริกนะครับคือทุกอย่างที่มันจะเผ็ดมันก็จะเผ็ดไอ้ที่มันไม่ฉุนมันก็จะฉุนครับเขาจะมาทำให้พันธุกรรมพืชเด่นในด้านไหนนะครับ
0: นี่ก็คือปลูกกลางเมืองตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับปลูกในกระถางที่แบบว่าใช้กระถางใช้จากยางรถยนต
5: ์ใช่ใช่ครับ
0: ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นะครับก็จะมีคุณผู้ชมก็จะมีวิธีการใช้นะครับมีประโยชน์นะครับนี่ฮะนี่ทำกันเองเลยเหรอครับคุณพ
5: ี่ทำกันเองครับแล้วก็สอนชุมชนด้วยครับคุณลุงครับเนี่ยฮะ
0: คุณลุงลำปางนี่คือท่านไหนคุณลุงลำปางนะครับโอ้โหนะครับ
5: คนเพาะเลี้ยงเลยคร
0: ับแหมไม่ธรรมดาซึ่งเรามีวิธีการเลี้ยงให้ดูด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะพาไปดูกันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วปุ๋ยนี่
5: รา
0: คาแพงไหมครับคุณพ
5: ี่ครับไม่แพงครับผม
2: ไม่แพงโลละ60บาท
5: โลละ60บาท
0: โลละ60บาทนะครับ
5: ราคาปีกเลยครับ
0: ราคาปลีก
5: ราคาปลีกคือ60บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อเยอะก็ลดราคาได้อีกครับราคาส่งและที่สำคัญต้องย้ำครับเป็นขี้ไส้เดือน 100% นะครับไม่มีดินผสมนะครับ
0: ไม่มีดินผสมแน่นอนมูลไส้เดือนนะครับ60บาทแล้วขายดีไหมครับผมอยากทราบครับเผื่อถ้าเกิดขายดีมากผมจะลาออกมาขายกับคุณพี่เลยครับ
5: แน่นอนครับ
2: อย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพนะอย่าแย่งอาชีพนะ
5: เราส่งเสริมครับส่งเสริม
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพี่ไปสอนผมเดี๋ยวผม
5: อันนี้ใส่ทั้งดินนะครับอันนี้เราก็ผลิตมาจากปุ๋ยนี่ก็แปรรูปมาเป็นฮอร์โมนได้อีกครับ
0: นี่นะครับ
2: น้ำหมักม
0: ูลโทษนะครับ
5: เป็นฮอร์โมนครับผม
0: ดื่มได้เลยใช่ไหมครับคุณพี่ครับ
5: ใช่ครับ
0: จนได้หรอ
5: ไม่ใช่ครับสลับพืชครับ
0: สลับพืชนะครับอ
5: ันนี้ทำให้ติดดอกออกผลและผิใบนะครับเราทดลองใช้กับผักหวานทดลองใช้กับต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์ที่บอกว่ามันไม่แตกยอดไม่ออกดอก
2: ใช่ดี
5: หนึ่งขวดผสมน้ำได้10ขวดนะครับฉีดปุ๊บ นับไปอีก3วันเริ่มมีตาดอกเลยครับตาย่อตาดอกประมาณนี้ครับ
0: โอ้การันตีเลยครับ3วันขึ้นแน่นอน
5: มันจะมีจะเห็นปุ่มๆเข้ามาเลย
2: ครับ
5: ใช่ครับเพราะมันมีกลิ่น
2: ป้องกันนะไม่ใช่ถ้ามะเร็งกัดถ้ามะเร็งกัดกินไปแล้วไม่ได
0: ้เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน
5: ใช่ครับ
0: ในพื้นที่เขตกศน.ยานาวานะครับ
5: ได้2อย่างเลยครับได้ทั้งปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ

0: ไปตรงนี้คือเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติแบบระบบน้ำหมุนเวียนตรงนี้คืออะไรครับผอครับ
1: คือเครื่องเพาะถั่วงอกเราทุกคนชอบกินถั่วงอกกันนะ
0: ผมชอบกินมากคร
1: ับ นั่นแหละที่ในตลาดเราเห็นไหมเราซื้อข้าวสวยเลยแต่รู้ไหมเขาใส่สารอะไร
2: สาร
1: พอกขาวเราคือคิดทำเครื่องเพาะถั่วงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเพาะถั่วงอกเอง
0: โอ้โห
1: ใช้เองในท้องถิ่นของเราเอง
0: บริโภคกันเองเลยนะครับ
1: ชิ้นนี้มาจากโครงงานของนักศึกษานี่ท่านเป็นนักศึกษากศน.นะคะ
0: โอ้โหท่านนักศึกษานะครับ
1: นักศึกษาแล้ว
0: เป็นลูกศิษย์พออีกทีใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วเราไปประกวดได้รับรางวัลที่หนึ่งเลย
0: รับรางวัลได้ที่หนึ่งนะครับ
1: นี่นะ
0: ทำเองนะครับ
1: ทำเองเนี่ยลุงทำเอง
2: เนี่ย
0: คุณลุงเริ่มต้นทำไมถึงคิดที่จะสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเครื่องนี้ขึ้นมาครับ
3: พอดีท่านพอเขาจะหาวิธีแบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษนะครับที่ทำไงน้ำหมุนเวียนเราใช้ระบบน้ำหมุนเวียน
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ว่าเมื่อก่อนเราก็ทำเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำแบบน
0: ี้
3: เราจะเจาะรูเจาะรูครับลดเอา
0: อ๋อเจาะรูแล้วก็ลดเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับแต่ทีนี้เรามาคนคิดเอาฝักบัว
0: แต่ผมขออนุญาตให้กล้องเห็นด้วยนะครับนี่นะครับ
3: เป็นฝักมาต่
0: อ
3: ต่อทำจะดูดจะเป็นมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ตัวนี
0: ้เป็นมอเตอร์อย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆตู้ปลาอย่างนี้หรือเปล่าคร
3: ับ ครับมอเตอร์ตู้ปลาแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่ EM
0: โอ้โหนี่เป็นแบบว่า
1: ต้องลดเลย
0: ไทยประดิษฐ์เลยใช่ไหมครับโอ้คุณลุงประดิษฐ์เองเลยครับขอจับมือเลยครับลุงครับยอดมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นปลาชาวบ้านเลยนะครับแล้วองค์ความรู้พวกนี้นี่ลุงเอามาจากไหนครับ
3: ก็
1: อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเราก็คุยกัน
3: มาดูแล้วก็มาปรึกษากัน
0: ครับแล้วเป็นไงครับขึ้นดีไหมครับถั่วงอก
3: ขึ้นก็
1: ดีมาก
3: นี่อย่างเงี้ย
1: เราไปขายที่
2: เปิดดูนะครับ
1: เหมือนกัน
2: เปิดระเบา
3: เปิดมันจะเป็นชั้นๆ
0: โอ้
1: ทำไม
2: สามวันได้ทานครับผม
3: สามว
2: ันได้ทานนะครับ
0: สามวันได้ทานเลยนะครับ
2: ได้ทานครับไม่ต้องมานั่งคอยรดน้ำคร
0: ับ ไม่ธรรมดานี่เอาขึ้นมาโชว์ได้ใช่ไหมครับ
3: ได้
0: จะไม่เสียนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับอัน
1: นี้แค่วันครึ่งเน
3: า
1: ะ
3: วันครึ่ง
1: ตัวนี้ทำเมื่อวัน
0: ทำเมื่อวันด้วยนะครับโอ้โห
1: วันครึ่งแถวแล้วก
0: ็แสดงว่าระบบอัตโนมัตินี่ใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นถังนะครับทุกอย่าง40ตะกร้าทุกอย่าง20นะครับแล้วก็ฝักบัวผมว่าทุกอย่าง20เหมือนกันแล้วก็มีระบบมอเตอร
1: ์
0: ซึ่งเป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากระบบมอเตอร์ตู้ปลาประมาณอย่างนั้นนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้เพื่อสร้างอาชีพเราได้เลยทีเดียวที่นี่ถ้าเกิดแบบมีหลายๆถังขึ้นมานี่ผมเป็นโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยคุณพี่ครับ
2: ใช่ครับ
1: ถังเราก็จำหน่ายได้ถ้าใครสั่งเราก็ทำให้
0: ครับ
3: จำหน่ายด้วย
0: ครับผมที่สำคัญนะครับก็คือเราไม่ได้สนใจในเรื่องรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาแต่ก็คือเป็นองค์ความรู้เป็นความรู้ที่จะ
1: เราจะให้ความรู้มากกว่า
0: ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับยินดีไหมครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะขอเข้ามาฝึกอยากจะทำอย่างเงี้ยครับยินดีสอนให้
1: ยินดีไหมครับ
0: ไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสอนให้ฟรีเลย
3: ฟรีครับ
0: อาจจะมีเข้าอุปกรณ์นิดหน่อยอาจจะต้องช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินซื้อมานะครับ
1: ถ้าเขาซื้อมาเราประกอบให้เลย
0: โอเคครับ
3: ถ้าเขาซื้อมาแล้วก็ประกอบให้เลย
0: ซึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะดูอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ราคาที่ไม่แพงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราดูมาเป็นการประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยนะครับกับชุมชนแห่งนี้ที่นี่เมื่อกี้เราค้างกันที่มูลไส้เดือนทราบว่ามีไส้เดือนคอนโดด้วยนะครับมันเป็นยังไงไส้เดือนคอนโดไส้เดือนมันอยู่บนคอนโดหรือเปล่าครับนี่ครับ
2: เราดัดมาเพื่อชุมชนเมืองนะครับ
0: ตรงนี้เลยนะครับ
2: นี่แหละครับผม
0: คือปกติการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่ครับผม
0: คุณพี่ก็เลยประยุกต์เอาอย่างนี้นำมาใส่กะละมังนี่แหละแล้วทำขึ้นไปเป็นชั้น
2: ๆใช่ครับนี่แหละครับ
1: เหมือนที่คาทิ
2: คแล้วก็พอเราใช้10บาทปุ๋ยครับ
0: ป
2: าปุ๋ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เรา
0: ครับ
2: 10วันปาปุ๋ยใส่ต้นไม้เรานะครับคนมาเห็นงามปุ๊บเค้าก็อยากใส่อะไรงามใช่มั้ยครับ
0: ครับ
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือ นก็เลยก็เป็นช่องทางการขายเพื่อผลิตให้เงินเข้ามาสู่บ้านของเรานะครับและที่สำคัญนะครับมีอาหารปกติเราจะทิ้งใช่ไหมครับ
0: โอ้เนี่ยครับ
2: นี่อาหารเสริมครับ
0: นี่แหละครับ
2: ขูดใช่ไหมครับคุณลุงขูดเงี้ยครับขูดแล้วก็มาใส่ขูดโชว์เลยครับ

0: ให้อาหารเป็นออฟเซต
1: นี่ครับที่มันช้ำเสียอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นส่วนที่ปกติเวลาเรากินแตงโมกันแล้วก็หรือผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทิ้งไป
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้ครับเป็นอาหาร

0: บุญอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขูดดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับลองขูดได้
1: ครับคุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับ
0: เนี่ยครับ
1: ก็คือขูดปกติเลยนี่แหละครับช้อนขูดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้ำมันเยอะอยู่เลย
0: ลูกเราลูกของเราอยู่ใต้ดินครับ
1: ลูกเราอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้นะฮะ
2: เอาลูกให้ดูดิลูกเอาลูก
0: ให้ดูลูกให้ดูครับลูกของเราน่ารักมากครับไม่กัดครับถ้าเดือมีฟันนะครับ
1: นี่นะครับ
0: นี่นะครับ
1: นี่อันนี้แอฟริกไว้ว่าชื่ออะไรครับคุณพี่ครับ
0: อันนี้ชื่อส้มฉุนคร
1: ับมีชื่อด้วยครับคุณพี่แหมเล่นกับผมด้วยนะครับ
0: ชื่อไทยคร
1: ับแต่น้องสองเขาก็สามารถทำเงินได้กับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความรู้ให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: นอกจากไซเดนคอนโดตรงนี้แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดว่าต้องการเรามีสวนเนี่ยคร
1: ับ
0: เพิ่งมีพื้นที่เยอะต้นไม้เยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวงบ่อเลี้ยงครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูครับผม
1: ต้องไปดูแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยไหมครับ
0: ครับแล้วมันลุยสวยกันเลยครับ
1: ร้านนี้นะครับลุยสวยกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางคณะของศูนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือกศนยันเขตยานาวาเนี่ยครับได้พาผมเนี่ยลัดเลาะมาตามชุมชนวัดคลองภูมินะครับ
1: แขวงช
0: ่
1: องนนทร
0: ีซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับจากด้านนอกเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นโรงงานเป็นอะไรเข้ามาด้านในเป็นสวนเป็นสวนย่อมๆขนาดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับมีพืชผักต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมทราบมาว่าพืชผักรอบๆบริเวณนี้ก็มาจาก
2: การใช้ปุ๋ยมุสเดือนเช่นกันครับ
0: มุสเดือนนะครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรเป็นมะม่วงมะนาวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเราใช้ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยมุสเดือนครับผม
0: ครับผม
2: ซึ่งมันปลอดสารพิษอย่างเด็ดขาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสังเกตดินเห็นไหมครับ
0: ครับ
2: ดินบริเวณนี้จะดำเห็นไหมครับไม่มีคราบของสารเคมีตกค้างอยู่เลยนะครับแล้วมาดูนี่ก็คือว่าทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยนะครับสำหรับคนที่มีสวนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูและเป็นแหล่งที่เรียนรู้นะครับมาดูวงบอกกันเลยครับสำหรับที่อยู่ไส้เดือนเราครับ
0: ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: เป็นบริเวณการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF AF นี่อะไรครับ
2: แอฟริกาไนท์คอลเลอร์ครับผมไม่ใช่ดาราหนังไม่ใช่ร้องนะครับ
0: ไม่ใช่ประกวดร้องเพลงใช่ไหม
2: ครับผม
0: ซึ่งบริเวณด้านนี้ก็คือมีบ่อของบ่อการเลี้ยงไส้เดือน
2: ใช่คร
0: ับ เขาเรียกบ่อวงอะไรนะครับ
2: วงซีเมนต์ครับนี่เป็นบ่อวงซีเมนต
0: ์บ่อวงซีเมนต์ที่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนอยู่รายล้อมรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: อย่างด้านหน้าของเรานี้ก็
2: อันนี้เป็น
0: ใช่เหมือนกัน
2: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมคือไส้เดือนเขาน่ารักมากนะครับ เขากินอาหารข้างล่างแล้วเขามาขี้ข้างบนกลัวเราจะหาขี้เขาไม่เจ
0: อ
2: ขี้ก็คือปุ๋ยครับปุ๋ยมุสไส้เดือนนะครับ
0: นี่ขนาดไส้เดือนอย่างนี้เราเขายังคิดถึงเราขนาดนี้เลยนะคร
2: ับเรารักขนาดนี้ครับ
0: ครับผม
2: ไอ้จิ้งจกนี่ไม่กินนะเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันนะครับ
2: นี่วิธีนะครับ
0: ไส้เดือนนะ
2: เขาขี้ข้างล่างนะครับเขาก็แบบ
0: ขี้ข้างล่าง
2: ทาง
0: มาถ่ายข้างบนนะครับ
2: ถ่ายข้างบนคร
0: ับผม
2: เห็นไหมครับนั่นแหละครับตัวเขาอยู่นี่นะครับเราปาวิธีการเก็บปุ๋ยนะครับปา
0: ถ้าคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้น่าจะเห็นน้องๆไส้เดือนนะครับโผล่ขึ้นมา
2: ก็นะครับ
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่แหละครับแอฟริกาไนท์คอลเลอร์สายพันธุ์แท้ครับ
0: นี่นะครับ
1: ใหญ่มาก
0: ทำไมไส้เดือนมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับคุณพี่
2: ก็มีหลายสายพันธุ์ครับผมจากการทดลองเอาไส้เดือนของบ้านเราไส้เดือนสีชมพูมาเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ประมาณ2เดือนคือเขาไม่กินไม่ขี้ผมคิดว่าตัวใหญ่แล้วแต่กินแล้วขี้ปรากฏว่าก
1: ินแล้วนอน
2: กินแล้วนอนครับ ตัวละใหญ่ก็เลยไปหาตาม
0: ไม่ถ่ายเลยนะครับ
2: ตามชุมชน
0: ครับ
2: มาทดลองอยู่เกือบปีครับปรากฏว่าไม่ได้แล้วเราต้องมันไม่กินไม่ขี้ไม่ถ่ายเราต้องลงทุนก็เลยเราไปซื้อพันธุ์ไส้เดือนแอฟริกาไนท์คอลเลอร์ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: ครับ
2: แล้วทาง
0: ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนกันครับมาดูว่าเราควรที่จะเอาไส้เดือนสายพันธุ์มาเลี้ยงครับปรากฏว่าเป็นแอฟริกาไนท์คอลเลอร์เขากินเก่งขี้เก่งแล้วก็ผสมพันธุ์เก่ง10วันก็นี่คือ10วันคือเขาให้ปุ๋ยเลย
0: ครับผม
2: ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเราแล้วประมาณนี้10วันทั้งบ่อได้ขี้ได้แค่นี้ครับ
0: นี่
2: แหละครับ
1: กว่าที่กว่าน
2: ี่แหละครับเนี่ย10วันดูสิครับ
0: อันนี้คือปุ๋ยเท่านั้นเลยเหรอครับคุณพี่ครับ
1: อันนี้วันนี้คือปุ๋ย
2: ปุ๋ยครับ
1: วันนี้คือปุ๋ย
2: เห็นไหมครับแล้วเขาเป็นสัตว์สองเพศนะครับตัวหนึ่งสามารถท้องได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วย
1: เห็นไหม
2: คร
1: ับ
2: คือเลี้ยง1เดือนคูณ2ครับสมมติเราบ่อเนี่ยใส่1กิโลใช่ไหมครับ พอครบ1เดือนก็เป็น3กิโล
0: โอ้โห
2: เตรียมขยายวงบ่อเลยครับ
0: สรรพคุณเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เตรียมขยายบ่อนะครับเตรียมขยายบ่อใส่พอใส่รองงดงามใช่ไหมพืชผักผลไม้เราติดไปเลยครับว่าผลไม้เราใช้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับเพราะมันหวาน
1: ตอนนี้เราก็ย้ายวงบ่อได้กี่วงนะ
3: 15วง
1: 15วงแล้วค่ะ
0: บริเวณบ่อที่อยู่รอบๆตรงนี้มีทั้งหมด15วงเลยนะครับ15วงนี้ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมี

0: ีจำนวนปริมาณ
1: ก็
0: กี่ท่านครับ
1: วงหนึ่งเราใส่วงหนึ่งเราใส่1โลครับ
2: 1โลครึ่งโล
1: 1โลก็ประมาณ1,000ตัว
0: 1,000ตัวนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: 1,000ตัวต่อ1วง
1: ใช่ครับผม
0: 15
1: 10วัน10วันได้ปุ๋ยประมาณนี
0: ้15วงก็คูณ1,000ไปนะครับ
2: เท่าไหร่ 15,000
0: ผมตกเลขครับ
1: 15,000ครับ
0: 15,000นะครับ
1: ครับ
0: ผมโอ้ยมีประชากรของไส้เดือนอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับ
2: เราลงทุนครั้งเดียวนะ
0: ครับ
2: เราลงทุนครั้งเดียวเลยที่เราขยายพันธุ์อย่างเดียวค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เวลาของรายการก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหัดนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเก็บมูลไส้เดือนใช่ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ นะครับคุณผู้ชมครับผมเองนี่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมในการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้จริงๆเพราะว่าเรามีการเรียนรู้หลายแบบมากซึ่งมันเป็นทั้งการลองผิดลองถูกจากคนในชุมชนเองทั้งการหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือตำราต่างๆเนี่ยก็หรือว่า
1: ทดลองกว่าจะมาได้ขนาดนี้ต้องทดลองครับ
0: ครับ
1: มันจะเป็นการหมักขี้วัวนะครับเริ่มแรกผมใช้3วันปรากฏว่าพอไส้เดือน3วันปุ๊บหนีครับมันร้อน
0: ครับ
1: เพิ่มมาเป็น4วันก็ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าสรุปแล้ว7วันถึง10วันดีมากครับ
0: ครับ
1: มันไม่ร้อนแล้วไส้เดือนเค้ามันจากขี้วัวแข็งๆนะครับเอามาแช่น้ํา10วันเนี่ยมันจะยุ่ยเริ่มนิ่มแล้วก็มาบี้ใส่เสดือก็เข้ามากินครับปศุสัตว์ที่มีฟันนะครับก็ใช้น้ําลายบ้วนออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยแบบนี่แหละครับจะออก
0: โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้จากการลองผิดลองถูกนะครับ
1: ใช่ครับต้องลองมาก่อนเลยครับ
0: คือบอกว่าเรียกง่ายๆว่า
1: ไปดูเน็ตเค้าก็ไม่บอกหมดไม่บอกหมดต้องทดลองเอง
2: ทดลองด้วยลองผิดลอง
0: อยากจะให้พอทิ้งท้ายครับถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนอาจจะอยู่ในละแวกนี้หรือมาจากต่างจังหวัดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่นักศึกษาในเขตก็เนี้ยยินดีใช่ไหมครับฝากทิ้งท้ายนะครับให้คุณผู้ชมที่สนใจมาศึกษาความรู้ตรงทั้งหมดเนี่ยครับ
2: ค่ะขอฝากนะคะผู้ที่ชมรายการทุกท่านในวันนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ตรงนี้อยู่ที่ชุมชนวัดคลองภูมินะคะแฝงช่องนนทรีถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน
0: ครับ
2: ที่นี่ดีมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยไม่ว่าคนจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรือคนที่ชมรายการนี้อยู่ก็ตาม
0: ครับ
2: กศน.เขตยานนาวายินดีทุกท่านที่มาให้ความรู้โดยที่ไม่ปิดบังแม้แต่นิดเดียวเลยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเราลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วสิ่งที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ทางนี้ยินดีมากค่ะ
0: ครับผมก็ถ้ามาที่นี่ก็จะเจอผอ.นะครับรออยู่แล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับสแตนบายรออยู่ตลอดนะครับสามารถที่จะเข้ามาหากันได้เลยคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือการเรียนรู้องค์ความรู้การหาความรู้ทุกอย่างนะครับที่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่กศน.เขตยานนาวาหรือว่าในทุกๆที่นะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความรู้ที่เราได้แน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งพิเศษและเป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจะต้องนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการยกระดับ Educate วงการการศึกษาของไทยของเราต่อไปวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผอ.กศน.เขตยานนาวานะครับผอ.อัจฉนุชคำดีบุญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พร้อมให้ความรู
0: ้ครับ
1: ไม่กักครับผม
0: นี่นะครับนี่ให้ยืนยันคุณผู้ชมครับและนี่คือคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์นี้วันนี้ผมและทีมงานจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มาเลยครับมาผมพร้อมแล้วครับ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลง เพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเอง

สำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุด

นั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู
3: ่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษร3หมู่จ้ะ
3: ป่าอักษร3หมู่เหรอคะ

0: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรหรอครับ
1: ในหีบนี้น่ะหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
1: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
0: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
2: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
1: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่สอง
1: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
5: ี่มันอะไรกันเนี่ย
6: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
1: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
0: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
1: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2ก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
0: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
5: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
6: ฮอก็คือฮอนกฮูก
1: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
1: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
5: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
6: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
1: สงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
1: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
5: 10ตัวหรือเปล่าครับ
1: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัว มีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
1: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
8: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
5: อักษรกลางมี9ตัวครับ
0: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
8: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
0: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
8: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
5: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ
9: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 × 10 กำลังลบ 3 โมลาร์นั่นเองค่ะ นอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะก

อนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกแชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกแชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีแชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกแชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH

ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษา

ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ให้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมาเมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทราบกันไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงทำงานหนักมาตลอด70ปีเพื่ออะไรเท่าที่หนูดีรู้และเข้าใจนะคะก็คือคำตอบง่ายๆค่ะพระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนและวันนี้เราก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้า

ใจและรู้จักนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำไปปรับใช้และมาร่วมบอกเล่าความประทับใจกันอีกเช่นเคยค่ะว่าแล้วเราก็ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนทรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนและคุณครูรวมกันแล้วไม่ถึง100คนแต่ทุกคนที่นี่ก็รู้จักปรับใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและส่วนรวมค่ะ
1: สิ่งที่หนูจะมาพูดเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือเรื่องการเข้าใจประโยชน์ส่วนรวมค่ะการพัฒนาชุมชนนั้นจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่มีบทบาทในการบริหารชุมชนส่วนร่วมผู้นำนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาตัวและเสียสละเพื่อจะได้มารับผิดชอบดูแลงานในชุมชนและบ่อยครั้งที่มีผู้เสียสละเพื่อชุมชนส่วนร่วมสิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือการกวาดขยะการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวการเก็บขยะในชุมชนวัดโรงเรียนขอบคุณค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนด้วยการระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้แต่ส่วนรวมอย่างเดียวแต่เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได
2: ้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำฝากกันในวันนี้เมื่อได้รับรู้ตัวอย่างดีๆแบบนี้แล้วเราก็ควรจะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในหลักการทรงงานที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยสายโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซฟ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำประสอนอนเย็นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องพูดจริงทำจริง
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธีรพรมาชื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงในการที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจนาจนกอยู่คงคุณศึกษาประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูมาปรับใช้คือเรื่องความอดทนค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

าขาวิชาและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2512

กันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้

0: ยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติตนแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุรวมไปถึงค่ะลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้รถหรือว่ารถจมน้ำมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะหลักปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อไฟไหม้รถและรถจมน้ำดังนี้ไฟไหม้รถให้นำรถจอดริมข้างทางและดับเครื่องยนต์กรณีเป็นรถติดตั้งระบบก๊าซให้ปิดสวิตช์เพื่อตัดการทำงานของระบบก๊าซหากไฟไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงจนไฟดับสนิทแต่หากไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วให้ออกห่างจากรถโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการระเบิดพร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาควบคุมเพลิงรถจมน้ำในช่วงแรกน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารให้ปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูและลดกระจกลงหากระบบไฟฟ้าขัดข้องให้ใช้ค้อนเหล็กของแข็งหรือถอดพนักพิงศีรษะแล้วนำมาทุบกระจกด้านข้างให้แตกกรณีรถจมน้ำทั้งคันห้ามเปิดประตูหรือลดกระจกรถในทันทีเพราะกระแสน้ำจะเข้ามากระแทกทำให้สลบควรลอยตัวและยกศีรษะขึ้นเหนือน้ำรอจนระดับน้ำภายในและภายนอกรถใกล้เคียงกันจึงค่อยเปิดประตูแล้วรีบดีดตัวขึ้นเหนือน้ำไปตามทิศทางของฟองอากาศ
1: คุณผู้ชมคะการหมั่นสังเกตนะคะความผิดปกติของรถการไม่ขับรถเร็วค่ะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะเราก็จะมีเวลาเพียงพอที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินทรงตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตริย์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็น

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงคราม9ทัพสงครามท่าดินแดงและ3ศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่1ทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอด

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะสาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไปจนถึงพืชผลการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวิธีการรับมือแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งมาฝากค่ะ
0: เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมีให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำงดทำนาปรังและไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในช่วงฤดูแล้งเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
1: คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหานะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าจะสามารถช่วยลดวิกฤตการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้วยปริมาณรถที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะทำให้การจราจรติดขัดก็ทำให้หลายคนค่ะหันมาโดยสารทางเรือแทนรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางน้ำก็ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติในการโดยสารทางเรือรวมไปถึงคำแนะนำถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยเลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อุ้มน้ำและถอดง่ายยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโป๊ะพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำจะได้พยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินกรณีเรือเอียงให้ยึดจับพนักที่นั่งให้มั่นพร้อมขืนอาการเอียงของเรือไม่ให้น้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียงเพราะจะทำให้เรือล่มได้หากพลัดตกน้ำหรือเรือล่มให้รีบออกห่างจากเรือเพื่อป้องกันกระแสน้ำดูดและอันตรายจากใบพัดเรือถอดสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักออกพร้อมใช้ขาทั้งสองข้างตีน้ำและหาที่ยึดเกาะซึ่งลอยน้ำได้ไว้พยุงตัวรอการช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยตนเองเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตหากพบเห็นคนจมน้ำให้ปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นโยนวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำยึดเกาะพยุงตัวหรือยื่นวัสดุเช่นเข็มขัดกิ่งไม้เชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดจับเพื่อดึงตัวกลับเข้าฝั่งที่สำคัญหากไม่มีทักษะในการว่ายน้ำไม่ควรลงน้ำไปช่วยเหลือผู้พลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะจะจมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธีค่ะก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำรวมไปถึงเราสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโถง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: การที่เด็กป.4ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้ฐานความคิดเขาไม่รู้ว่าเขามีภูมิปัญญามาแค่ไหนเขาได้อะไรมาบ้างในระดับป.1ถึงป.4ถ้าเราจะเห็นได้ชัดเด็กป.1เนี่ยเด็กป.1เนี่ยเรียนรู้ลูกตัวเองก่อนเช่นมีฟันกี่ซี่ฟันขึ้นใหม่กี่ซี่ทำอะไรได้ไอ้พวกนี้เขาจะรู้แต่บางอย่างไอ้เรื่องที่มันป.5เนี่ยเด็กป.5ขึ้นมันจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมกลุ่มเพื่อนได้เพื่อนเด็กก็จะแย่งกันอยากได้อยากเด่นอยากเป็นที่1ของกลุ่มอยากเป็นที่1ของห้องอยากได้คะแนนเยอะๆได้มากๆมันไม่ใช่แต่ส่วนนึงเราถามว่าเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือยังวันนี้เราก็ได้เสนอให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องเสียงกระบวนการได้ยินกับเสียงที่สื่อใช้สื่อสารอยู่เป็นประจำวันมันเป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะเริ่มแรกอยากจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเรียนรู้เรื่องเสียงเนี่ยมันมายังไงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าแห่งตนไหนเมื่อเช้าใครตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินอะไรครับ
1: เสียงนกครับ
0: เสียงนกคนอื่นได้ยินเสียงอะไรอีกครับไก่ขันไก่เห็นอะไรจริงขัน
1: พระอาท
0: ิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระไม่ได้บินธบาตดวงอาทิตย์ตูเปล่าวันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนักเรียนคิดว่าเสียงมันสำคัญไหม
1: สำคัญ
0: ไหมถ้าคนพูดไม่ได้คือคนอะไร
1: ใบ
0: ้ใบ้คนใบ้แล้วคนที่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยเรียกคนเป็นไง
1: รั่วรั่ว
0: ฉะนั้นเสียงออกจากไหน
1: จากปาก
0: จากปากลองพี่ออกจริงหรือเปล่าจันไหมฮ่าเอาข้างหลังก็ได้ทีนี้เปลี่ยนกันคำเพื่อนบ้างฮ่าบ้างจากนี้จันเอาข้างหน้าลูกข้างหน้าใครยังไม่กับเพื่อนโอเคแล้วทำไมเสียงหัวเราะถ้าจะหัวเราะมากขึ้นต้องโดนอะไรตีเพื่อนที่ลองตีทีนี้เรามาสรุปว่าอุ้ยเสียงจริงๆมันออกมาจากไหนมันไม่ได้ออกมาตรงที่จี้หรือเปล่าใช่ป่ะเรายังก็ยังไม่รู้ที่มาแน่ๆคือมันมาจากตรงไหนใช่ป่ะทีนี้กูยังไม่อยากทำอะไรแต่อยากให้เล่นเกมกันก่อนดีไหมสองกลุ่มต่อหนึ่งทีมเราก็ใช้กระบวนการแรกก็คือเราก็ใช้เรื่องของการสร้างสรรค์ก่อนเรียนรู้นี่การสร้างสรรค์ก่อนเรียนรู้เนี่ยเราก็ให้เด็กเขาสื่อสารให้เล่นเกมสนุกก่อนเพื่อให้เขาปรับตัวเองว่าเนี่ยเขาได้เล่นด้วยกันได้มาคุยอยู่ทีมเดียวกันเขาได้ช่วยเหลือกันคนอ่านนะคะคนอ่านข่าวเดี๋ยวข่าวครูอยู่หลังม่านนี้เอาละครับเปิดแล้วทางนี้เอาครับอ่านข่าว
2: คุณครูปิยพรให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนเพื่อออกมาอ่านข้อความที่คุณครูซ่อนไว้หลังม่านตัวแทนของกลุ่มจะต้องจำเพื่อไปบอกลูกทีมและลูกทีมก็ต้องบอกข้อความนั้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายเพื่อเขียนลงบนกระดาษ
0: อ้าวกินที่พิษแล้ว
3: น้อยม
4: าก แล้วไข่จม
5: แม่ไปแล้วค่ะ
6: เขียนว่าชื่อ
5: แม่ไม้ไปที่
6: แม่ไป
5: ชื่อครูแม่ไม้ไปถึงไม่ใหญ
0: ่การให้เล่นเกมส่งข่าวเนี่ยต้องการให้เด็กเขาได้รู้ว่าการที่จะรับฟังหรือรับสารรู้ว่าจะมาส่งสารให้คนอื่นเนี่ยแต่ถ้ามาส่งเรื่องราวที่เราไปอ่านมาแล้วจะให้เพื่อนรับฟังเนี่ยมันทำยังไงเพื่อนต้องตั้งสติไหมหรือว่าบางทีฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้จดไม่ได้จำฉะนั้นทำยังไงเขาจึงจะเข้าใจแล้วจำได้แล้วก็สื่อสารไปให้เพื่อนได้ฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะฟังไม่ชัดหรืออาจจะหูตึงก็ได้หูตึงนี่คือไม่ได้ยินอะไรสื่อไปอีกคนแล้วทีนี้เขามีกระบวนการก็คือไม่ให้ข้ามทำเป็นขั้นตอนนี่ก็คือให้เกิดความอดทนว่าจำเป็นไหมสอนวิทยาศาสตร์ให้เกิดความอดทนให้ฟังให้ชัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคนต่อไปก็ส่งต่อไป
2: เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้วถึงเวลาเฉลยข้อความที่ถูกต้อง

0: อย่างเดียวก็ดี
1: กลุ่มนี
0: ้โอ้ขำขำกิ้งเลยน้องห้องกันก็มองเห็นขาวยาวมากเอาดึงก๊อกน้ำอาทิตย์มีเม็ดกินหอยในห้างมีเม็ดแล้วทำไมไปกินหอยอ่ะก็ต้องกินเม็ดจะไปกินหอยทำไมอุ้ยดูได้ยังไงข่าวดูแค่นี้เองดูใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดูอีกกลุ่ม
2: เกมการเริ่มบทเรียนนี้ก็จะทำให้นักเรียนรู้ว่าความสำคัญของการสื่อสารนั้นก็คือเสียงและการได้ยินนั่นเอง
0: ครูท่านอื่นอยากจะคิดเกมแบบนี้บ้างนะมันเป็นเรื่องไม่ยากนะเอาของจริงที่มันมีอยู่นั่นแหละมาบูรณาการให้ได้บางคนอาจจะสื่อสารด้วยการให้เด็กขับเสภาก็ได้เด็กมีความคิดว่าเสียงอย่างเงี้ยกับเสียงคนลบกันหรือเสียงที่ทำซาวอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็ให้เด็กเขาฟังแล้วมันมาจากทิศไหนเสียงคนผิวปากอยู่ทางทิศไหนต้องบอกได้เกมเยอะแยะแต่ที่สำคัญก็คือเกมที่ยังมีส่วนร่วมอ่ะมันควรจะทำมากกว่าเกมที่ต่างคนต่างเก่งมันไม่ใช่เราไม่ต้องการความเก่งเราต้องการสังคมเล็กๆที่เด็กอยากเรียนรู้ร่วมกัน
2: ขั้นตอนต่อไปครูปิยพรได้แจกงานให้นักเรียนโดยก่อนเริ่มงานทุกคนต้องช่วยกันคิดชื่อของกลุ่มคำขวัญประจำกลุ่มสัญลักษณ์ประจำกลุ่มและท่าเต้นประจำกลุ่ม
3: แดงแดงยาวยะน้องแดงน้องเจ็บหัวเข่าตาแดงแดงยาวยะน้องแดงน้องเจ็บหัวเข่าหัวเข่าที่ไม่รู้ตัวรู้คนชั่วร้ายออกไป
0: ในขั้นต่อไปเขาจะมีของดีเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นแต่ที่สำคัญเราอยากให้เขาเกิดสังคมเล็กๆว่าเอ้ยเขาอยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มด้วยกันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมช่วยกันตั้งใช่ไหมใช่ไหมพอตั้งชื่อกลุ่มแล้วโอ้ยยังมีเกมอีกมีคำฝันประจำกลุ่มอีกมีเพลงอีกประจำกลุ่มบางคนเขาจะมีไม่ได้ทำให้ตัวเองเล่นคนเดียวแต่ว่าไปทำให้คนอื่นด้วยทีนี้เราจะหาข้อมูลของเราก็จะมีสองอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเสียงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียงที่ใช้ในชีวิตเราไหนใครเคยได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงพ่อแม่พูดกับเราเพราะไหมพ่อแม่มีลูกคนเดียวพ่อแม่จะพูดกับเราเพราะไหมกูเพราะมากเลยแต่เราก็ต้องนึกถึงพ่อแม่ใช่ว่าเราไม่นึกถึงพ่อแม่พ่อแม่ฝากจะให้เราเกิดมาเสียงที่แม่คลอดลูกเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเออคลอดลูกนี่น่าสงสารแถมคลอดลูกเสร็จแล้วเสียเลือดอีกเลือดเยอะๆเลยเลือดออกมาไม่ใช่เสียงออกอย่างเดียวนะเลือดก็ออกด้วยเลือดออกมาเป็นถังๆเสียงที่เด็กร้องครั้งแรกอะมันร้องยังไงวะครูอาจจะลืมไปแล้วเออมีน้องใครมีน้องบ้างน้องร้องถ้าน้องไม่ได้ของดังใจน้องร้องไงด้วยดิ้นไปด้วยใช่ป่ะดิ้นเนื้อชักแง่งๆอยากได้เงี้ยใช่ไหมทีนี้เสียงที่พวกเราอยากฟังมากที่สุดเนี่ยคือเสียงที่เราชอบแล้วก็อยากฟังอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะครูอยากรู้ทำเป็นไมค์ไหมเด่ดีไหมเอาลองเสียงที่ชอบเราหาข้อมูลก่อนนะข้อมูลก่อนนะกับเสียงที่ไม่ชอบเอาเสียงที่ชอบก่อนเอาเสียงที่ชอบก่อนวางลงไปเลยวางลงไปนี่ตรงนี้เลยลูกวางมาตรงนี้เลยที่ฉันให้เขาหาข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าการหาข้อมูลเนี่ยคือเป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาจากเขาผ่านมาในชีวิตเขาตั้งแต่ป.1 ถึงป.4เลยตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ยังได้แต่ช่วงนั้นเด็กอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเออมันน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีเราก็จะบอกว่าประสบการณ์ที่ดีมันก็ได้มันสูงไปภาษามันสูงไปเราก็เลยใช้คำว่าชอบเสียงยังไงมั่งก่อนเอาเสียงที่เขามีความสุขก่อนแล้วหนูพอได้เสร็จปั๊บเอาสัก10เสียงก็พอลูกเลือกเสียงที่ชอบที่สุดไว้1อันดับ1แล้วก็2 3นะไม่ชอบเพราะอะไรด้วยนะต้องคิดได้ด้วยเอาไปเอาช่วยกัน
4: จับเต่านั่งคิดเรียน
5: มิตรตลอดไปจับเต่า
4: คร
0: ับอ๋อหรือว่าจับเต่านั่งคิด
4: เต็ม

0: จำกลุ่มเขาว่าเราเวนตะเกาเอาผู้ห่างงานเป็นแมงอียังโอ้แมงอีนูนแมงอีนูนแมงอีนูน
1: และนี่ก็เป็นเหตุผลที่คุณครูปิยพรต้องการให้นักเรียนทุกคนต้องนำเสนอด้วยวิธีนี้การยืนหน้าชั้นเรียนอาจเป็นเรื่องน่าหนักใจของนักเรียนบางคนแต่ถ้าพวกเขาได้ลองทำเป็นครั้งแรกการเรียนหรือการนำเสนอครั้งต่อๆไปก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีขั้นตอนระเบียบของกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้น
0: แจวเรือจะไปซื้อทรายขอเชิญผู้ชายลุกขึ้นมาแจว
2: ผู้ชาย
1: นอกจากแต่ละกลุ่มจะนำเสนอเรื่องของเสียงที่ชอบและไม่ชอบแล้วเมื่อจบการนำเสนอจะต้องจัดให้มีการถามและตอบกันทุกครั้ง
3: ใครถึงชอบเสียงสุนัขคะ
4: ขอบคุณครับพี่ถามคำถามครับเพราะว่าเสียงมูละมันไม่ทำให้เบื่อครับมันดูมีชีวิตชีวาดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: ผมช
4: ื่
5: อเจ๊ครับทำไมแล้วเสียงปาวานร้องยังไงครับ
6: ขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะคะเสียงปาวาน
1: และการรายงานก็จบด้วยวิธีที่ให้เพื่อนๆร่วมให้คะแนนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
2: จะเรียนรู้เรื่องเรารู้อะเสียงที่เราชอบและไม่ชอบเราได้ฟังได้รับรู้ทุกอย่างเลยได้รับรู้มาตลอดใช่ปะได้รับรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าต่อไปเราจะได้รู้เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงรู้ว่ามันมาได้ยังไงความสำคัญในชั่วโมงแรกเนี่ยต่อไปเป็นชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2จะสำคัญกว่านะทำยังไงจะให้เขามีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีกระบวนการตรวจสอบสิ่งที่เขาไปเก็บข้อมูลมาเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้เขาควรจะทำยังไงไม่ใช่เก็บข้อมูลไม่ได้แล้วเลิกยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กตัว wisdom ตัวภูมิปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก knowledge ที่เด็กจะได้คือความรู้ที่จะได้ตัว learner คือตัวผู้เรียนเนี่ยสำคัญผู้เรียนจะเป็นคนเดินเรื่อง

0: ต่อจากเรื่องของเสียงและการได้ยินเมื่อตอนที่แล้วกระบวนการที่ใช้ปรับตัวและวิธีการทำงานของนักเรียนได้ลงตัวเรียบร้อยมาถึงชั่วโมงการทดลองเรื่องเสียงและการได้ยินชั่วโมงการทดลองครั้งนี้คุณครูปิยพรได้จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองมาอย่างเต็มที
1: ่ชั่วโมงที่แล้วเรียนรู้เรื่องเสียงพื้นฐานใช่ไหมว่าเสียงนกเสียงอะไรก็ร้องไม่เหมือนกันละพูดออกมาก็ไม่เหมือนกันคนเศร้าใจก็

0: จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิจคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะ

แสดงการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัฒวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
0: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีแล้วก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระ

0: วงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตามนุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกนิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: Religious harmony, loyalty, and gentleness. Civil servants across the kingdom also participated in solemn ceremony and the oath of allegiance, pledging themselves to be good public servants and to strengthen the nation. Before people in office, they were very competent, perform their duties with honesty, integrity, and devotion for the benefit of the people and the country.
0: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
2: สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาและเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้า

0: สู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเรา

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75

รูปและประสงค์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปแต่วันก่อนรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัฒหารแด่เสด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชรชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบเปิดกระหม่อมให้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยพระพระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld

โซนจะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลเซอร์ราวด์เดสกรีนโซนจะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเอ็กซิบิชันโซนจะแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12 สิงหาคม 2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาสน์เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระประเรียนธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2519ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมนเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569

ิธีอาสัญหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่

0: ว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานเท้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธี

การบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทั้งนี้ขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศศาสนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 น.ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสบรรเทาพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ชิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรบัตรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์

ระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 น.ครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่นิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรแยลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4 รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: อ่อนน่ะจ้างให้ก็จับไม่ได
1: ้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
2: มีอะไรเหรอจ๊ะ
1: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตส่งอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
2: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ

0: ี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
1: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งนึงนะเนี่ย
0: รางวัลเป็นอะไรหรอ
1: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
0: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
1: โอเค
0: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
1: เก่งมากแก่นแก้ว
0: ไปกันเถอะตะวัน
3: ทีมงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่1
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
0: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
0: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพรึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
0: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
0: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
5: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสลีก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
5: เมปูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับโอ้ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
6: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้

0: จิตอาสาเสียเวลาเสียสละเวลาเพื่อคนอื่น
1: แล้วก็ทำให้แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปเที่ยวเปลืองเงินพ่อแม่ค่ะ
2: จิตอาสาเนี่ยเพื่อไปให้ความรู้แก่คนอื่นนะมันก็ต้องยอมเสียสละเวลาของตัวเองครับ
3: อยากจะแบบช่วยเหลือพวกคนที่เป็นโรคเอดส์นะคะ
4: เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ให้คนอื่นเขารู้อะค่ะมากขึ้นจากที่เขาแบบอาจจะรู้แต่แบบยังรู้ไม่ละเอียดหรือไม่ลึกพอค่ะ
5: ก็อยากจะให้คนภายนอกเนี่ยรู้จักป้องกันตัวแล้วก็อยากให้คนภายนอกเนี่ยมีความรู้เพื่อที่ป้องกันตัวเองค่ะไม่เสี่ยงภัยต่อโรคภายนอกเรื่องเอดส์อะค่ะ
6: นักเรียนของเราต้องผ่านการอบรมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องเอดส์เป็นอย่างดีมาจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ซึ่งวิทยากรเหล่านี้จะเข้ามาให้ความรู้ที่ชัดเจนกับเด็ก
7: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนกุลนทีรุทธารามวิทยาคมค่ะซึ่งทางรายการก็ได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ที่ให้รุ่นพี่รับการฝึกอบรมจากวิทยากรแล้วนำข้อมูลนั้นมาสอนน้องๆในโรงเรียนซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในโรงเรียนค่ะหลังจากน้องๆสอบเสร็จทางรายการก็ได้ท้าให้น้องๆคิดภารกิจจิตอาสาเพื่อที่จะทำในช่วงปิดเทอมนี้โดยน้องๆก็ได้ระดมเพื่อนจำนวนหนึ่งและก็เริ่มประชุมวางแผนกิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นเพื่อโยงเข้ากับเรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ซึ่งไอเดียของน้องๆจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
8: วัตถุประสงค์หลักของเรานะคะก็คือในโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะมีจิตอาสาเรื่อยๆอยู่แล้วและซึ่งตัวโครงการหลักของมันเนี่ยก็คือเพื่อรณรงค์ในการลดจำนวนคนที่ติดโรคเอดส์เผยแพร่ความรู้แล้วก็วิธีการ

0: กิจกรรมที่เสนอมามีทั้งหมด9กิจกรรมมีแล้วก็จะมาเลือกว่ากิจกรรมไหนที่เอาไปใส่กับตัวแผนแรกที่เราแผนกันไว้แล้ว
1: ขอให้เป็นการแต่งกายแบบแฟนซีค่ะ
2: อยากให้ทำเต้นโคเวอร์แดนซ์นะคะ
3: อยากให้มีการนำรูปของผู้ป่วยอะค่ะที่อยู่ในระยะสุดท้ายที่แบบสยองสยองเลยแบบให้คนดูแล้วเขาแบบตระหนักถึงโรคเอดส์อะค่ะแล้วก็กลัว
0: สรุปก็คือกิจกรรมของเราเนี่ยมันก็จะมีเดินรณรงค์ในส่วนของเดินรณรงค์เนี่ยก็จะมีป้ายผ้ามีบอร์ดมีใบปลิวแจกแล้วก็แจกถุงยางด้วยแล้วก็ยังจะมีตัวมาสคอตตัวการแต่งตัวแฟนซีการแสดงในช่วงขั้นก่อนที่เราจะเริ่มสาธิตใส่ถุงยางขอบคุณค่ะ
4: เราก็จะให้ม.ปลายผลิตสื่อที่มันจะลดช่องว่างระหว่างตัวผู้ใหญ่กับเด็กเวลาพี่ออกไปอบรมน้องเนี่ยมันก็จะใช้สื่อตัวนี้ให้มันง่ายขึ้นใช้ตัวกิจกรรมให้มันง่ายขึ้นซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันต้องทำแล้วล่ะ
5: หลังจากได้ข้อสรุปในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เสร็จสมบูรณ์แล้วน้องๆก็เริ่มทำสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ประกอบในการทำกิจกรรมและมีการนำข้อมูลวิธีการป้องกันโรคเอดส์ที่ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอยู่แล้วมารวบรวมและศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณชนต่อไปค่ะ
0: อุปกรณ์เราอ่ะมันไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่สถานที่ถ้าเราทำนิสิตลมอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ว่าเราใส่กิจกรรมได้น้อยอ่ะคืออย่างที่เราคุยกันไว้ใช่ปะแจกถุงยางแล้วก็ฟอกซองหรือว่าถ้าเกิดคือเอาสีลมไว้ด้วยแล้วไปแบบเป็นโรงเรียนด้วยตอนที่เราคิดไว้คือเรามีสีลมใช่ปะสีลมแล้วต่อสยามแล้วกลางคืนเราต่อรัชดาไน
6: ท์ตอนสองที่พอดีสยามเริ่มตั้งแต่11โมงใช่ปะถึงบ่ายสอง
7: บ่ายสอง
6: แล้วกลับแล้วก็ไปเจอกันที่รัชดาไนท์ช่วงนึง
5: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของน้องๆ นักเรียนในเรื่องการแสดงความคิดเห็นการคิดกิจกรรมการทำสื่อต่างๆด้วยตนเองและยังมีการวางแผนงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้น้องๆได้ซึมซับการทำงานอย่างเป็นระบบฉะนั้นงานที่ออกมาถึงแม้จะไม่ราบเรียบสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่นักแต่เชื่อได้ว่าความตั้งใจในงานครั้งนี้ก็เกินร้อยแน่นอนค่ะ

0: นี่ครั้งแรกเลยที่มาที่นี
1: ่ปากนี้เขาทำอะไรอยู
0: ่เออเขาทำอะไรอยู
1: ่ใช่ห้องนี้เหรอ
0: ก็เขาบอกว่าให้ติดต่ออ่ะติดต่อถามหาพี่ยา
2: พี่

0: ที่อาจารย์ทิชชาติดต่อให้มารับถุงยางอนามัยอะค่ะนัดเขาไว้9โมงอะค่ะ
1: ตอนนี้ก็9โมงครึ่งใช่ไหม9 โมงครึ่ง
0: เขาก็บอกว่าให้นั่งรอก่อนแป๊บนึง
2: แล้วก็กะไว้สักชั่วโมง2 ชั่วโมง
3: ชื่อผู้หลักผู
0: ้ใหญ่600ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ก็สีม่วงจะเป็นไซส์52ค่ะส่วนสีเขียวจะเป็น49
4: หลังจากน้องๆได้รับถุงยางอนามัยเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อมาที่สยามซึ่งจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้องๆจะมาทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์โดยน้องๆก็จะมาสำรวจพื้นที่ว่าจำนวนคนและกลุ่มเป้าหมายมีมากน้อยเพียงใดพร้อมกับถ่ายรูปพื้นที่นั้นๆเก็บไว้ค่ะ
0: แต่ที่คิดไว้อ่ะก็น่าจะมีซอย2แล้วก็ตรงซอย11หน้าหาดล็อกอ่ะคนมันจะได้เยอะๆหน่อยก็จะเป็นตรงนี้ค่ะที่หนึ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่แบบเด็กที่เขาเลิกเรียนพิเศษมาค่ะจุดที่2คือตรงนี้ค่ะหน้า E2D House
5: เดี๋ยว11 โมงเราค่อยออกจากตรงนี้เผื่อเวลาเผื่อเพื่อนแล้วก็ไปถึงนู่นน่าจะประมาณตีเป็นเที่ยงก็ถึงบ่าย3
4: และก็มาถึงวันที่น้องๆจะลงพื้นที่จริงเพื่อไปรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ซึ่งฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่อย่างไรนั้นน้องๆทุกคนก็สู้กับภารกิจครั้งนี้ค่ะซึ่งที่แรกก็จะมารณรงค์กันที่สยามค่ะ
6: ค่ะคิดว่ามีเซ็กอย่าลืมคิดถึงถุงยางอนามัยนะคะในปัจจุบันเชื้อ HIV ได้แพร่ระบาดไปยังทั่วไทยหลายแสนคนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากวันนี้เราไม่ได้รับถุงยางอนามัยมาแจกนะคะ
7: ไม่มีเพศสัมพันธ์คิดถึงเขาคนนี้นะเก็บไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายเก็บไว้เฉยๆดูซิรูปลักษณ์สวยจะตายเอาเลยเก็บเลย
8: พกไว้ไม่เป็นไรหรอก
0: ใช่ไหมใช่ไหม
9: กลัวมั้งครับว่ามันเป็นสิ่งน่าอายผมก็ถ้าเกิดผมเป็นผมก็คิดว่าผมก็ไม่กล้ารับเหมือนกันเถอะครับ
6: แล้วตอนนี้ทำไมเราถึงกล้าแจกคะ
9: ผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น

0: จะสื่อถึงการแพร่เชื้อของโรคเอดส์นะคะที่พี่ทำนะคะมันจะสื่อถึงการแพร่เชื้อของโรคเอดส์เนี่ยถ้าน้องมองข้างนอกเนี่ยน้องก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าพี่เนี่ยใส่อะไรลงไปในนี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับที่เรามองคนเนี่ยเดินไปเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาว่ามีเชื้อเอดส์หรือเปล่าเนี่ยน้องโชคดีนะที่ไม่ได้ถือแก้วนี้เพราะว่าแก้วนี้มีเชื้ออยู
1: ่ตกใจมากเลยค่ะยืมไม่ได้รับเช
2: ื้
1: อ
2: แบบเรามองตัวตนเรามองแต่ภายนอกเรามองไม่เห็นตัวตนภายในเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างแบบก็ให้เราระวังตัวไว้ได
3: ้จะป้องกันเพราะเราไม่สามารถมองออกได้จากภายนอกว่ามีใครเป็นเชื้อบ้างหรือไม่เป็น
4: ก็ให้เราแบบว่าระวังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงถึงแม้แบบจะคุยกันนานหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พอตกเย็นในช่วงค่ำน้องๆก็เดินทางมารณรงค์กันต่อที่ตลาดรัชดาไนท์ค่ะ
6: ในวันนี้นะคะนอกจากที่พวกเราจะนำถุงยางมาแจกแล้วนะคะ

0: เดลทำมาให้ลองมาให้พี่ลองใส่ให้ดูว่าพี่ใส่เป็นหรือเปล่าพี่เขาใส่ถูกปะ
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
1: นี่ค่ะพี่วิธีใส่ที่ถูกนะคะเราต้องรีดถุงยางไปด้านหนึ่งอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ฉีกออกมาลงมาจนสุด
0: ฉีกให้ขาดนะคะ
1: แล้วก็ใช้ค่อยๆลูด
0: ค่อยๆลูดออก
1: อย่ากระชากออกมานะคะพอลูดออกมาแล้วเนี่ยอย่าใช้มือดันให้ใช้ปากเป่าแล้วก็ใช้นี่จับอย่างนี้จ่อ
0: แล้วก็ค่อยๆลูดลงมาพี่ใส่ถุงยางเป็นไหมคะ
2: ใส่ไม่เป็นไม่นี่
0: ใส่ไม่เป็น
1: พี่เขา
0: พี่เขาใส่ตามวิธีที่หนูจะบอกนะคะ
1: อย่าพึ่งฉีกนะคะค่อยๆรีดถุงยางไปด้าน
0: ใดด้านหนึ่งด้านที
1: ่แล้วก็เดี๋ยวนะคะแล้วพี่ก็ฉีกลงไปตามแนวอย่างนี้เลยเอาให้สุดนะคะให้ขาดค่อยๆรูดจากด้านใต้ขึ้นมานะคะ
3: รูดจากตรงไหนคะ
1: ด้านล่างไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เอาออกมาเลยค่ะ
3: เอาออกมา
1: แล้วพี่ก็
0: เป
1: ่
0: า
1: ใช้ปากเป่าเลยค่ะ
0: เป่าค่ะ
1: เป่าค่ะ
0: ค่ะ
1: มาเลยใช้ห้ามปล่อยมือด้านที่จับไว้นะคะ
3: อย่าง
1: น
3: ี้เหรอคะ
1: ค่ะค่ะรูดลงไหนสุดเลยค่ะ
0: รูดไหนสุดเลยค่ะ
4: เล็กเกินไปหรือเปล่าคะน้อง
1: ไม่เล็กค่ะพี่มาตรฐ

0: สิ่งที่ดีมากเลยถ้ารณรงค์อย่างนี้ได้ทุกที่นะคะ
1: รู้สึกดีครับผมที่เด็กสมัยนี้แบบว่าคือรู้จักการป้องกันและวิธีการในการดูแลตัวเองครับ
2: ก็รู้สึกว่าการใส่ถุงยางไม่เคยรู้มาก่อนไงคะว่ามันใส่ไงแล้วพอน้องเขามาใส่ดูแบบจริงๆแล้วมันใส่ยากนะอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ดูเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ก็ได้อย่างเงี้ยครับ
3: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าผู้คนเนี่ยคือเขาตอบรับเราดีแล้วก็ดูจากถุงยางที่เราเอามาเพราะแรกเราคิดว่ามันน่าจะเหลือแต่ปรากฏว่ามันหมด
4: อีกอย่างคนที่มารับถุงยางหรือว่าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็ให้ความสนใจเต็มที่อะค่ะ
5: หนูว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบการณ์สำเร็จมากค่ะ
6: สิ่งหนึ่งซึ่งเราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือว่าเขาไปด้วยตัวเองนะคะเวลากลางคืนเขายังมาขอไปสถานที่ต่างๆโดยขออนุญาตจากผู้ปกครองไปให้ความรู้ไปแจกถุงยางไปจัดนิทรรศการตั้งนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ
7: เด็กเขาจะคิดเองโดยที่เราไม่ต้องคิดแทนอาจารย์น่าจะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยเป็นคนเราจะดีใจมากๆมันก็จะทำให้เด็กได้มีการทำงานที่หลากหลาย

0: ูปแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำให้วัยรุ่นทุกคนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังป้องกันตัวเองได้ด้วยเราจะสอนใครไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่อินในเนื้อหานั้นซะก่อน
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภารกิจจิตอาสาครั้งนี้น้องๆทุกคนต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีความสำเร็จของน้องๆในครั้งนี้จะเป็นจริงไม่ได้หากคนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ยังไม่นำไปใช้หรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญค่ะ

โดยหลักสูตรของเนื้อหาวิชาพลศึกษาในระดับชั้นป.1 ป.2 ป.3 เขาจะเน้นหนักไปในรูปแบบของให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหวทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีรูปแบบต่างๆได้หลายอย่างถ้าให้เด็กทำโดยคำสั่งของครูนะบ่อยๆเข้าเด็กก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเด็กในวัยนี้นะฮะเป็นวัยที่ชอบการเล่นการแบบการแข่งขันเหมือนลักษณะเกมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราสามารถนำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับมาดัดแปลงให้เป็นในรูปแบบของเกมการเคลื่อนไหวเด็กก็จะมีความสนุกสนานและไม่เบื่อสรุปง่ายๆว่าเด็กป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยต้องเรียนการเคลื่อนไหวแน่นอนแต่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรที่จะทำให้เด็กไม่เกิดความเบื่อและเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมซึ่งครูแต่ละท่านก็อาจจะมีเทคนิคต่างๆสำหรับผมเองนั้นใช้เทคนิคในการสอนเป็นเกมซึ่งผมมีความมั่นใจว่าเมื่อเป็นเกมเนี่ยเด็กจะเกิดความสนุกสนาน

ุม4คนแล้วนั่งลงไปวางตรงกลางเร็วไปวางกลางวงไปวางกลางวงใครมือล่างสุดหาครูคือถ้าแบบมันบางคนจะใช้วิธีกับว่าอ้าวนักเรียนจับกลุ่มเองจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นเด็กที่เก่งเนี่ยจะถูกเพื่อนแย่งตัวงั้นเราก็ใช้วิธีกระจายถ้าเขาจับกลุ่ม4คนเขาจะจับใครๆก็ได้ไม่ได้4คนปั๊บก็จะนั่งลงนะส่วนคนที่ยังหากลุ่มไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาจนได้แล้วผมก็ให้หัวหน้าตรงตัวแทนกลุ่มเนี่ยมารับอันนี้ไปใบหนึ่งเขาจะวางไว้ตรงกลางนะเราก็ให้เขาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวแต่ได้ยินสัญญาณนกหวีดแล้วให้เอามือตะปบลงไปตรงนี้นะครับโดยใครคนแรกเนี่ยก็จะได้แตะที่กระดาษแล้วคนที่2 3 4ก็จะซ้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะมีคนไวอยู่คนหนึ่งคนแรกก็ต้องอยู่ด้วยกันกับคนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายใครไวกว่าจะได้มีกลุ่มอยู่ระวังเอายางตบมือไปเรื่อยเดี๋ยวผู้มีเกมให้เล่นเกมนี้จะวัดความสามารถ1ความสามารถในการเคลื่อนที่2ความสามารถในการโยนของให้แม่นยำ3ความสามารถในการคาดคะเนและ4ดวงนักเรียนไปหยิบอุปกรณ์ให้ครูชิ้นหนึ่งนู่นอันนู้นนั่นแหละในลูกเต๋านี้จะมีท่าเคลื่อนที่ของนักเรียนทุกท่าเลยที่นักเรียนเรียนไปแล้วกติกาบอกว่าให้เธอถือลูกเต๋าเนี่ยแล้วเคลื่อนที่ไปที่ภาชนะที่ครูวางไว้เมื่อไปถึงตรงจุดที่ครูกำหนดให้โยนลูกเต๋าลงในกระมัง

0: หรือภาชนะที่ครูวางไว้ถ้าหากว่าเธอโยนลงและเธอเคลื่อนที่ได้ถูกต้องเธอได้แล้ว1คะแนนแต่ถ้าโยนลงแล้วลูกเต๋าพลิกหน้าเดียวกับที่เธอเคลื่อนที่ไปเธอจะได้เป็น2คะแนนและมาดูกันว่าแถวไหนจะได้คะแนนมากกว่ากัน
1: วิ่งวิ่งเดิน
2: วิ่งกระดับเท้า
1: ทำตามนั้นให้มีติดโยนถึงเธอจะมาเร็วมองไปที่กำมังโยนวิ่งควบม้ามา
2: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: เอาได้ใครทายใครได้เอาไปสอง
2: ผมเดินผมควบม้าวิ่ง
1: อ้าวได้กลับไปที
2: ่
1: ถูกต้องโดนได
3: ้โยนโยนโยน
1: ตรงไหมถ้าตรงได้2ไม่ตรงได้1หยิบไป
2: ไม่ตรง
1: ไม่ตรงได้1ไง
0: กำหนดกฎกติกามาให้เขานำลูกเต๋าเนี่ยไปโยนลงในภาชนะซึ่งที่เรามีอยู่นะเรามีกำมังเราก็ใช้กำมังไม่มีกำมังเราจะใช้เป็นถาดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันรองรับได้เมื่อเขาไปถึงที่หมายแล้วเขาโยนลูกเต๋าลงในภาชนะหรือโยนลงกระมังเนี่ยมันจะตรงกับท่าทางของการเคลื่อนไหวที่เขาทำมา
2: ได้2ใบ
4: 5 6 7 8
5: 1 2 3 2หนูด้วยอ่ะ
4: 28
0: เราจะวางกติกาง่ายๆนิดหนึ่งคือว่าถ้าทีมไหนคะแนนน้อยสุดนะเราจะไม่ลงโทษทำให้เด็กเจ็บหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณ์อ้าวแถวนี้เก็บอุปกรณ
6: ์สนุกไหม
7: สนุกครับ
6: เราวันนี้ได้ฝึกอะไรกันลูก
8: วันนี้มี
6: ฝึกร่างกาย
9: ได้ฝึกสมาธิความเร็ว
10: แล้วก็การแพ้ชนะ
0: นี่กิจกรรมวันนี้นักเรียนต้องทำให้ผ่านด่านทีละขั้นทีละขั้นขั้นหนึ่งจะได้การ์ดคะแนน1ใบถ้าได้1ใบแสดงว่าเธอผ่านขั้นที่1ถ้าได้2ใบแสดงว่าผ่านขั้นที่2ได้4ใบแสดงว่าผ่านขั้นที่4แล้วเดี๋ยวค่อยทำกิจกรรมอื่นต่อไปด่านที่1ทั้ง4คนจะต้องตบมือตามจังหวะบันนี่ฮอปที่ครูสอนให้ให้พร้อมเพียงกันทั้ง4คนใครหลุดไม่ได้เลยสักคนเดียวถ้าหลุดถือว่ายังไม่ผ่านถ้าไม่หลุดเลยจังหวะถูกต้องจะได้การ์ดคนละ1ใบนี่คือด่านที่1แล้วเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ด่านที่2อ้าวซ้อมพร้อมกัน1 2 3ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังรู้จังหวะแล้วต่อไปนี้ตรงนี้จะเป็นเฉพาะที่สอบสถานที่ที่นักเรียนจะซ้อมนักเรียนต้องไปหาที่ฟังให้จบไปซ้อมที่อื่นจนเกิดความมั่นใจว่าเราไม่ผิดแล้วจึงมาขอสอบที่ครูถ้าผ่านก็จะได้ผ่านทำกิจกรรมด่านต่อไปถ้าไม่ผ่านต้องซ่อมด่านนี้ให้ผ่านก่อนอ้าวไปหาที่ซ้อมใครมั่นใจแล้วค่อยมาสอบที่ครู
11: ซ้ายซ้ายขวา
0: ต้องไปซ้อมที่อื่นตรงนี้สำหรับสอบเท่านั้
12: น
0: ผู้ที่ยืนบนแผ่นเท่านั้นที่จะตบมือได้คนอื่นยืนนิ่งมั่นใจนะ1 2 3
11: ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังหน้าหน้าหน้า
0: ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าคือการกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้าหน้าหลังคือกระโดดเท้าคู่ไปข้างหลังหลังแล้วก็หน้าหน้าหน้า อ่ะถ้าดูติดต่อกันเอานักเรียนทำจังหวะครูจะทำท่าเตรียมมือถ้าใครจังหวะหลุดนะครูจะไล่มาอยู่กลุ่มนี้นะวันอย่าหลุดจังหวะ3 4เขามั่นใจแล้วว่าทั้ง4คนเขามั่นใจว่าเขาทำได้เขาก็จะมาขอสอบถ้าเราเห็นว่าลักษณะการโดดเขาสม่ำเสมอดีสามารถที่จะเกาะเป็นทีมได้เราก็จะให้ผ่านเพื่อให้ผ่านหมดทั้ง4คนขอให้โชคดีไม่ผ่านทำทีละ2คนโดยคนหน้าจะต้องเอามือเท้าเอวส่วนคน2นั้นเกาะไหล่คนหน้าและทำไปพร้อมกันโดยแถวไม่ขาดตอนถ้าเธอผ่านด่านนี้ได้เธอจะเข้าสู่ด่านที
3: ่
0: 4อ่ะขอโชคดีไปพร้อมกลุ่มไหนที่ยังทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงให้ไปสอบถามจากผู้ที่มีผ้าผูกคอสีส้มถ้าเขามาขอให้สอนหรือแนะนำหรือทำตัวอย่างให้ดูเธอต้องทำให้ดู

0: สำหรับการทำท่าประกอบเพลงบันนี่ฮอปนี่นะครับ1ต้องการให้เด็กได้ท่าซะก่อนเมื่อได้ท่าแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยเขาจะใช้เพลงประกอบนะฮะหมายความว่าเขาจะไม่ใช่คำว่าซ้ายขวาขวาหน้าหลังหน้าแล้วแต่เขาจะใช้จังหวะตบมือเป็นหลัก
1: ครับ
0: ตบมือให้เข้ากับเพลงอะไรก็ได้ที่มันสามารถจะลงจังหวะได้แล้วเขาก็จะร้องเป็นเพลงซึ่งไม่ใช่ซ้ายขวาตบมือตามคำที่ครูขีดเส้นใต้จะเป็นจังหวะตบมือดูตามนะยวนยาเลยวนยาเลหัวใจว้าเวไม่รู้จะเล่ไปหาใคร

0: ทำท่าประกอบโดยการท่องสูตรคูณ3 4
1: 2 1 2 2
0: 4 5 6 7เอาไปคนละ2คะแนน
2: เขาจะโยนลูกเต๋านะฮะลูกเต๋าจะระบุว่าเขาต้องไปหาเพลงที่เท่าไหร่มันจะมีเพลง1ถึงเพลง6
3: ครับ
2: ถ้าเขาได้เพลงที่6ก็คือหมายถึงว่าต้องสูตรคูณให้ลงจังหวะกับการตบมือแล้วเขาก็จะไปซ้อมกัน4คนให้ได้เลยให้แม่นทุกคนแล้วก็มาสอบกับเราตบมือพอตบมือผ่านเราก็ให้เขาทำท่าถ้าทั้งตบมือและทำท่าผ่านเขาจะได้2คะแนนแต่ถ้าตบมือได้อย่างเดียวทำท่าไม่ผ่านได้1คะแนนแต่ถ้าตบมือยังไม่ผ่านไม่ได้สอบต้องไปฝึกใหม
0: ่ฝนตกแดดออกนกกระจอกออกจะไม่ผ่าน
1: ฝนตกแดดออกนกกระจอกออกจะไม่ผ่าน
0: โดยหลักสูตรเนี่ยเด็กจะต้องทำท่ากิจกรรมเข้าจังหวะได้1อย่างแต่ผมชอบเพลงนี้ที่มันมีการเคลื่อนไหวการกระโดดอะไรที่พร้อมเพรียงกันทำเป็นกลุ่มเล็กได้กลุ่มใหญ่ได้อย่างเช่นเราทำเป็นแถวยาวเด็กถ้าทำแถวยาวได้เท่าไหร่เขายิ่งพอใจ

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
2: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
3: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
2: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
4: เกมอะไรหรอคะคุณครู
2: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
4: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
2: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
3: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
2: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
6: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่คนไทยร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยภาษาไทยมีรากฐานอันมั่นคงจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นรากฐานสำคัญของภาษาไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องดั่งพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ว่า
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว
0: ้ร่วมกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องรักการอ่านรักการเขียนและสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาของชาติภาษาของความภาคภูมิใจของคนไทย

0: วันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลกและเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานับว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทย29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยต ำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคือ

อันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะ0เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระตุ้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้0แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สําหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสักแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่

อีกของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานสระก็คือ mgh ซึ่งพลังงานแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานสระเพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานสระซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานสระมีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสักได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ย
มันไม่ได้เ

มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
5: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
5: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: คร
4: ับ ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
4: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
4: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
4: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
4: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
4: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่

0: คำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่า Kelvin Cycle หรือรู้จักในนามของ

กระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคค่ะและ1-3 บิสฟอสโฟกลิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำ

ตาลกูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริก ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพ

พร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า

ABC เนี่ยก็จะแปลตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ ABC นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นr นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิด

0: เอามาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
0: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
3: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดิ
2: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
4: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
4: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
3: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
1: ผิด
4: ส้ม
1: ผิด
0: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
1: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
4: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
5: แตงโม
2: แตงโม
4: เอ้ยถูกแล้ว
2: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ใช่เลยจ้า
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
0: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
0: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
0: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
3: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเพลงของทั้งคู
2: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
4: คงไม่หรอก อย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
0: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุฬาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
6: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
6: ั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
0: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
6: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
6: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
6: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวแล้ว

0: exploit that. And if you build up that sort of relationship, then you can go to them with ideas that perhaps otherwise they might not be interested in taking. But it's about building that relationship and building that reputation so that they come to you and so that they're interested in what you have to say and they don't see you as just another school.
1: Mark Gray has no intention of running AN Other School. He wants to nurture the strong relationship his school already has with the media.
2: We live in quite a deprived area of Blackpool where, you know, things do happen that will shock and surprise you. But I think if you've got the a good relationship with a reporter or a paper in general, it works both ways. And I think if they understand Blackpool, because it's not such a huge place, and know the challenges that schools face, that they do have, you know, they want to build that relationship. So it's a two-way thing.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมอุปถัมภ
4: ์การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวผ่านนะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะ สูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ เต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่ไล่ไล่ไล่ไล
0: ่ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงนี่ถ้าจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับถูกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
6: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
7: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
8: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
9: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
8: ป่ะพี่ให
7: ้ขอบคุณครับ
8: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าหันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสัตว์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ใน

0: การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
1: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลิศพิญโยเฉวงอะค่ะจำได้ใช่ไหมคะเล่มหนาๆนะท่องจำได้หมดเลยนะคะรู้สึกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นการปูพื้นฐานไวยากรณ์ถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้นี่นักเรียนของเราไม่ค่อยได้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เวลาเราสวิงเราก็สวิงกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยนะคะคอมมิวนิเคชันก็คอมมิวนิเคชันสุดกูนะคะซึ่งเราอาจจะต้องหาอะไรที่ตรงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะ
1: Thank you so much, Naraport. So, is there anybody, does Hua Hin have a question for Naraport to follow up, or Sehun, or anybody in Bangkok?
2: they're gone.
1: I think this
0: is one in Bangkok.
3: I'd like to ask you a question. Let me get back to the as a successful translator at the same time a very competent and confident user of English. What do you think was your greatest challenge? What was the greatest challenge you have encountered? And how did you overcome it?
0: You mean when I was studying English,
3: no,
0: right?
3: In time. Yeah.
0: Now.
3: Yes.Time now.
0: Okay. Still the vocabulary. yeah, my greatest challenge. Yeah.
1: So But, many you know, words.
0: Yeah. Yeah. Right. I find myself in my writing, my speaking, even my reading. You know, I'm not that competent in you know tackling the vocabulary.You know, I write simple things, you know, speak simple sentences, but, you know, I still communicate. So I don't care. And I ignore those, you know, vocabulary.
1: Yeah, yeah. And actually, that's, you know, it's wonderful what you say, because I think that this is oftentimes, so here, you know, somebody who is, in fact, as our colleagues said, very competent, but you make accommodations by choosing vocabulary that you feel comfortable using. And so in reading, I would say, you know, that is where, as Sehun said, when we keep trying to challenge ourselves, and also Anne in Hua Hin, when we challenge ourselves to keep reading things that are maybe a little bit more difficult, texts that are maybe challenging us in new ways, we will develop more and more vocabulary and be able to use more complex language. But still, as you said, Ajahn Naraporn, vocabulary is always going to be the challenge for all of us. So I'll let you translate that, and then we're going to look. We had asked for people to bring books. So after you translate, we'll see if anybody brought any books, and we'll see what they are.
0: ค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็ถามดิฉันว่าอะไรที่ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันก็บอกว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ยากๆเนี่ยซึ่งเจอเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ใช้วิธีว่าก็ไม่สนใจนะคะก็ข้ามไปนะคะอ่านเจออะไรที่ยากเพราะว่าเห็นคนพบว่าอ่านแล้วถ้าเผื่อว่าเราข้ามคำที่ยากไปเราก็ยังเข้าใจเรื่องค่ะนะคะเพราะไม่จำเป็นเลยเราไม่ต้องยึดติดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพูดโดยที่พูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหรายากหรือว่าเขียนโดยไม่ต้องใช้ศัพท์ที่หรูหราหรือยากเกินไปเราก็ยังสื่อสารได้นะคะเพราะนั้นก็อย่าท้อถอยแล้วก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ของอาจารย์ด้วยนะคะว่าคำศัพท์ไม่ใช่อุปสรรคนะคะค่ะ
1: Well we want to let Kun Sehun go and do his work so any final questions for our colleague here before heSays goodbye. Any final question or thought for him?
0: ค่ะจะถามอะไรคุณเซฮุนไหมคะ
4: ถามค่ะ
0: Yes please.
4: I have some question to ask. So that you said that when you were young, you started learning by memory. You studied the vocabulary by learning by memorizing, right? So the problem that I got now is my student, they can communicate. They know how to say, when you ask, how are you? They know how to say, I'm fine. But when they write or when I write on the whiteboard, they don't know which word is fine and they don't know the sentence.

0: So I have some question to ask you that how long do you take time to learn that the meaning of that word? Thank you.
1: That is very good question, I think. And I do have answers of my own. I don't know if that applies to other people, but yes, that is very true. That me knowing a lot of vocabularies doesn't necessarily mean that I can actually use them in conversation or in writings. Because what happened was, when I was younger, when we memorized vocabularies, we only memorized vocabularies, words. There was no connections, there was no actual meaning to it. It was just a superficial meaning that doesn't really go outside of that word. What I'm trying to say is, if I happen to see the same word in a sentence, in a book, in a reading, then I only have one translation on that vocabulary. And that doesn't really make that sentence sense to me. So, as I mentioned earlier, that Reader's Digest helped me a lot. I'm not promoting the book here, but what I'm trying to say is, as I start reading more sentences from different places, with the same word in different places with slightly different meaning, I started recognizing that, oh, okay, this is where I am supposed to use this word in this kind of context. So I think, for me, learning vocabulary came from a contextual experience rather than memorization. Of course, memorization enabled me to link those missing dots, missing links, but for the actual meaning to it, so that I can learn, and I now know if I see certain words, then I can actually apply that to other sentences without any problem. Does that answer your question, I hope?
2: Thank you. Yeah, it's difficult. Go ahead, Nara. A lot of good ideas.
3: อาจารย์ก็ถามว่าเด็กของอาจารย์นักเรียนของอาจารย์นะคะตอบได้นะคะถาม How are you? I'm fine. Thank you. แต่พออาจารย์เขียนคำว่า fine บนกระดานเนี่ยนะคะเด็กก็ไม่รู้ว่ามันคือคำนั้นนะคะอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณเซฮุนเนี่ยนะคะmatch กันได้เมื่อไหร่นะคะหมายความว่าคำที่ใช้กับคำศัพท์ที่เห็นที่อ่านได้เขียนได้นะคะซึ่งคุณเซวินบอกว่าการอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราท่องจำคำศัพท์เนี่ยนะไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้มันเป็นนะคะการใช้คำศัพท์ได้นั่นคือต้องตามคอนเท็กซ์ตามบริบทนะคะเมื่อเราเห็นคำศัพท์นั้นในบริบทนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นบริบทเลยคือหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าท่องจำแต่หมายความว่าเรารู้ว่าโอเคคำนี้ใช้ในบริบทนี้เมื่อไปเจออีกก็ใช้ถูกนะคะหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันคือคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะท่านอาจารย์ที่ถามอาจจะคือนาทีนั้นนะคะครั้งนั้นที่แนะนำคำว่า fine ให้เด็กเป็นครั้งแรกนะคะแต่เมื่อต่อไปนักเรียนเขาจะรู้แล้วค่ะว่าคำว่า fine นี่มาจากก็คือคำว่าอยู่ใน I'm fine thank you เขาก็จะใช้ได้แล้วนะคะค่ะ Yes Marty
2: Okay thanks Okay it's time for you to talk to each other a little bit you've listened to us talking for a long time so if we switch a couple more slides forward the one that says your reflectionsAnd what I would like you to do just for 2-3 minutes is talk to the person at your table or who's right next door and just talk about what you're thinking about after listening to the interviews. We talked to 3 different people. So how is the way that they address learning English and how reading has played into that for them. What do you notice that's similar to you? And what do you notice that's different? So if we can find the slide on your reflections and just take a minute with the partner and then we will start in Bangkok, just a comment and then also Hua Hin. Just a minute or two, and then we'll share, and then we'll move on to a few

0: strategies
1: ค่ะขอดูสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาที่ให้คุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่า ลองคิดดูที่สัมภาษณ์กันมา3คนนะคะถึงวิธีการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ทักษะการอ่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่อาจารย์คิดว่าเหมือนของอาจารย์แล้วก็ที่แตกต่างบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นว่าไงนะคะค่ะสัก3นาทีค่ะ I give them 3 minutes
0: Perfect.

0: ท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะเริ่มที่ทางไหนก่อนดีคะกรุงเทพไหมคะค่ะ
1: Yeah, maybe just one or two comments about how people see themselves compared to the people that we interviewed.
0: Okay, ค่ะค่ะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนทักษะการอ่านอย่างไรค่ะเหมือนหรือต่างกันยังไงค่ะเชิญค่ะอาจารย์

0: กรณีนี้นะคะค่ะ Yes, Marty.
1: Okay, okay, thanks. So let's, just in the few minutes, we don't have a lot of time left. So let's go to the next slide, which talks about short reading strategies. And I hope that this might even help our colleague who just spoke, because what we are again looking at is finding opportunities to read everywhere and not waiting for the book or the text to present some opportunities to read. So if we find the slide that says short reading strategies, if you even do, I always mention looking on the internet, and for those of you who like that or who find it easy to look on the internet, please do. If you're somebody who never goes on to look on the internet, or maybe there are many, many colleagues who have never had the opportunity to do it ever, so if you're someone who does it often or never, you can even look for things using the keyword 15-minute reading activities. You'll find lots and lots of material about short reading activities. And the reason we point this out at this point in our series is that we have looked at a lot of things that teachers can do, and some of them involve adjusting your curriculum in a big way. Some of them involve resourcing texts, finding new materials to work with. 15-minute reading activities, or what we call short reading strategies, are something that everybody can do, and for the most point, they do not require a lot of extra materials or a lot of extra time. So I'm making the assumption that you maybe cannot find 15 minutes every day, but certainly you can find 15 minutes sometimes in your day-to-day teaching to provide a little bit of extra focus on reading. So let's let John Norporn quickly translate that, and then we'll go to the next series of slides.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแนะนำกิจกรรมนะคะซึ่งจะเรียกว่า 15-minute reading activities นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราอาจจะspare 15นาทีนะคะทุกคลาสภาษาอังกฤษของเราไม่ได้แต่ก็น่าจะได้เป็นบางครั้งอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้น่าจะเหมาะมากนะคะค่ะขอสไลด์ที่10เลยค่ะ
1: โอเค let's look at the next slide it's just there's a couple things here very easy thingsWe oftentimes find ourselves in a car or a bus. I think about myself downtown Sukhumvit, where I live, and just walking on the street from one place to the other, even not in a car or bus, I see a lot of things, again, written in English. And if you remember in the earlier session, we brainstormed all of the different texts that you encounter every day. And I have to say, I'm amazed all the time. I have not spent so much time in Hua Hin, a little bit of time. And I believe it's true to a certain extent. But even, but in Bangkok, it is certainly true. And on the road, the numbers of signs. So with yourself, have your students keep a little logbook and have them write down everything they see that's written in English, and then you can actually practice reading those things in class together. So in a sense, you generate your own text. And that's not even a 15-minute activity, it's just an ongoing activity. The second thing on this slide, very common thing, is just to use little sticky notes and put them on things in the classroom, you know, the various items in English, and ask your students for 15 minutes just to walk around and say those words. So again, they maybe have memorized the word. Maybe they know whiteboard, window, door, stapler, book. It might be from memory, but if they associate the word with the text that's written down, it begins to become a reading activity for them. Go ahead, Naraporn.
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ2กิจกรรมที่อาจารย์มาที่แนะนำนะคะกิจกรรมแรกก็คือบอกว่าให้นักเรียนนะคะเมื่ออยู่บนรถนะคะหรือเดินอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะก็ให้ลองมองหานะคะป้ายนะคะป้ายโฆษณาป้ายสัญญาณป้ายอะไรก็ตามนะคะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็จดมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนในกรุงเทพอาจจะง่ายหน่อยนะคะโรงเรียนต่างจังหวัดคงต้องเป็นต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนอกจากนั้นก็เราอาจจะต้องหามุมที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำนะคะในโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะมี English Corner อยู่แล้วใช่ไหมคะก็แทนที่จะให้นักเรียนออกไปหาที่อื่นก็หาในที่นั่นแหละค่ะนะคะใน English Club ของอาจารย์ก็ได้นะคะค่ะก็ต้องปรับดัดแปลงไปนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้อ่านแล้วก็ได้จดนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็คือ Label Things นะคะซึ่งอันนี้คุณมาที่ก็บอกว่าใช้ sticky notes นะคะที่เป็นเหนียวๆอ่ะนะคะเขาเรียกอะไรนะคะ post-it ค่ะของเราเรียกว่า post-it ใช่ไหมคะค่ะก็เขียนคำภาษาอังกฤษแล้วก็แปะไปตามสิ่งของที่มีอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆให้นักเรียนทำก็ได้ใช่ไหมคะเขาเขียนอ่านเองเขียนเองนะคะแล้วก็คืออาจารย์บอกว่าประเด็นก็คือว่าให้เขา relate ให้เขาเชื่อมโยงระหว่างคำกับของภาพที่เห็นตรงหน้าซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะค่ะถ้าคือ visual เนี่ยนะคะมีส่วนมากเลยการมองเห็นเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยความจำนะคะไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวค่ะ Yes, Marty.
1: Okay, thanks. Okay, great. So if we go to the next slide, you'll see that that actually doing tasks where reading has to become part of the task can become a very interesting and useful way to practice. Our students work with the English language. So we're going to just do this activity briefly. This is the idea of having your students, if you have a kitchen available for those of you who maybe work in a school who has those kinds of facilities, or just to think about writing or preparing a shopping list in English can become a reading activity. And there are a lot of Thai recipe books written in English for all of the Farangs who love Thai food. So there are so many of us who love the Thai cuisine that they've written many, many books. So it's easy to find in the bookstores. So let's just do this quickly for fun. So let's just brainstorm, and maybe the next slide will be helpful. Let's start perhaps, we can just shout out, beginning in Bangkok, what are some cooking ingredients that you think people would need for a Thai recipe? But we're going to call out the words in English. Just maybe a couple from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. What are some common ingredients, some words that we're going to need for this activity? Go ahead, Bangkok.
0: ค่ะอาจารย์ก็จะใช้วิธีว่านำเอาตำราอาหารไทยอะค่ะมาใช้กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ให้ลอง brainstorm กันสิคะว่า ingredients อะไรที่ใช้กันบ่อยๆในการทำอาหารไทยอะค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์กดไมค์แล้วก็ตอบได้เลยค่ะและตอบและปิดไมค์ด้วยนะคะ
2: I think chili fish sauce is the main ingredient for a Thai recipe.
1: Okay, so we need fish sauce, we need chili. Great. Okay, those are two important words. What else do we need? Anybody, Bangkok?
3: Coconut milk.
1: Coconut milk. What else?
2: I think sugar.
1: Sugar?
3: Lemongrass.
1: What else? Lemongrass.
3: Thai herb. Mint. I think
1: Thai
3: curries.
1: Herbs. Curry. Curries. Curries. Yes. What else?
2: Pepper.
3: Cinnamon.
2: Pepper.
1: Cinnamon.

0: Basil.
1: Onion.
2: Onion.
3: Basil. Onion.
1: How about
2: chili?
0: Shrimp paste.
3: Shrimp paste.
1: Yeah, shrimp paste.
3: Okay,
1: how about
2: great.
1: Lime juice?
3: So, lime juice.
2: Many kinds of herbs.
3: Yes. Yes. Okay, you know what's happening now is I'm getting very hungry. Because, yes, and freshly catched, nice fish. Okay, so if you'll turn to the next slide, please. We're just going to take maybe 2 minutes for this activity. With your partner at your table or somebody right next door, just think of a favorite recipe. A favorite recipe for a Thai dish, something that you both really love. And then quickly, just 1 or 2 minutes, write down the ingredients. So what do you need? You need fish sauce, sugar, lime juice, etc. And how do you maybe make the dish? A couple of steps. We don't have a lot of time, so just think of something simple, write down a couple of instructions, and then we're going to have you share, switch those with a partner, another pair. So 1 or 2 minutes to write down some ideas about a recipe quickly.
4: ค่ะหลังจากอาจารย์ brainstorm ingredients Thai ingredients แล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้ลองคิดrecipe นะคะสักหนึ่งอย่างนะคะจะทำอะไรคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะค่ะอาจารย์มาตี้บอกหิวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เขียนว่าจะต้องใช้อินกรีเดียนต์อะไรแล้วก็อินสตรัคชั่นอะไรค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะ SMS มาหาเรานะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำตัวหรือถามคำตั้งคำถามอะไรมาได้นะคะ SMS ที่หมายเลข0866772311ค่ะ0866772311ค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะที่บนจอนะคะ

0: a salad. Fish sauce, chili, garlic. Fish sauce, chili, garlic. And pala a little bit. Mix in some tam.
1: Thank you.
2: That's wonderful. That's even better than the other recipes. thank you very much.
3: That's wonderful, isn't it?
2: Yeah, it is. Thank you. I love the talent. Because we're running a little short of time, I just want to comment on the use of just, again, this activity, if we were to carry it out and do it step by step by step, we might then share the recipes and have the other group look at the recipe we wrote down or the recipe we sang to them, however the case may be. And so what happens in this kind of format is that the students generate a text themselves that becomes the text that the other students have to read. So we might have them ask questions about, you know, how much chili, how many garlic cloves. So there's a whole genre of text that we can generate just around something as simple as a recipe. Go ahead, Narapur, and then I want to do just one rhyming activity.
3: ค่ะท่านอาจารย์สองท่านของเรานะคะจากกทมโรงเรียนกทมใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์จริงๆท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบอกว่าก็ร้องเพลงเกี่ยวกับส้มตำนะคะให้เราฟังนะคะซึ่งก็ตรงกับกิจกรรมนี้เลยนะคะทีนี้อาจารย์มาตี้บอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญคือว่าถ้าให้นักเรียนเข้า brainstorm ingredients แล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันเขียน recipe นะคะง่ายๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในเรื่องส้มตำก็ได้เนี่ยประเด็นสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นเท็กซ์ภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนเนี่ยสร้างขึ้นเองเขียนเองนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเขียนเองแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอ่านนะคะเขียนลงกระดาษแล้วก็ส่งเวียนกันให้อ่านก็ได้แล้วก็อาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆนะคะอาจจะถามว่าใส่พริกแค่ไหนนะคะใส่น้ำปลาแค่ไหนเยอะไหมนะคะทำไมไม่ใส่นู่นนี่ก็อาจจะถามต่อไปได้อีกนะคะก็เป็นการขยายนะคะทักษะไปอีกนะคะเพิ่มทักษะฟังพูดเข้าไปนะคะในการสื่อสารนะคะพออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องบอกว่าให้ช่วยถามเป็นภาษาอังกฤษนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เขียนนั้นแน่นอนเขาเขียนตำราเขาเขียนวิธีการทำอาหารออกมาแล้วก็เอามาแชร์ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเป็นเท็กซ์ซึ่งนักเรียนเขาชอบเขาเขียนเองนะคะแล้วเขาก็มาแบ่งกันอ่านเองนะคะตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญ yes Marty are you going back to the books theSome of them brought.
2: Yes, let's stop in there first, and maybe that's where we should finish up. So, did anybody bring? I know Ajahn Narporn brought books that she reads and likes to read. Did anybody else bring some books? Last time we had somebody with a travel guide to I can't remember New Orleans maybe. But did anybody else bring a book to share with us? Something they like to read.
3: ค่ะไม่ทราบวันนี้ท่านอาจารย์ท่านใดนำหนังสือที่กำลังอ่านมาไหมคะหนังสือภาษาอังกฤษที่กำลังอ่านค่ะอาจารย์อภรไหมคะก่อนขอไมโครโฟนกลับมาได้ค่ะที่กำลัง okay. อ่านอยู่ปัจจุบันค่ะ
4: Hi Marty
2: Hi
4: ไม่เห็น I use love storiesFor the student, to external reading for the student, love story. There are love story in it, and when they read, they can tell us which is the best story for them, and tell your friend.
2: Okay. Great. Thank you.
4: And then you can do it.
3: Okay. So she also reads this book, yeah, along with the students.
2: And it's and short. There's short stories, so one or two, three yes. pages maybe.
4: No more than maybe eight pages.
2: Eight pages per story.
4: Okay. Yes.
2: Okay. Great. So kind of immediate.

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ากสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำ